0: ผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมนักและดินเจือนจำนวน3ครั้งคือครั้งที่1วันที่7หา8ครั้งที่2วันที่19และครั้งที่3วันที่29หาวันที่30สิงหาคมผ่านมาในนี้เมืองที่ได้รับผลกระทบนักมี5เมืองคือเมืองไซเมืองลาเมืองน้ำมอเมืองแบงและเมืองงามี73บ้านประชากร 5,441 คนได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิต6คนสูญหาย1คนและบาดเจ็บ10คนรวมมูลค่าเสียหายในเบื้องต้นประมาณ237ตื้อกว่ากีบท่านเพชรพรหมพิภักได้โอ้ล้มให้ทิศซี่นำคณะพักคณะนำแขวงอุดมไซลงเลิกเก็บกำข้อมูลตัวจริงให้ละเอียดเพื่อสืบต่อวางแผนแก้ไขในเฉพาะหน้าและยาวนานสืบต่อแก้ไขพื้นฐานโค้งรางถนนหนทางสุรประทานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อกะเกียมหับมือพยาธิระบาดอาจจะเกิดขึ้นในโอกาสนี้ยังได้มอบเงินจำนวน700ล้านกีบเพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยอยู่แขวงอุดมไซตื่มอีก
1: การพบพันธุ์มือระหว่างกองทัพลาวและจีนบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้และนับมือมีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหรือเสียงซานปักกิ่งครั้งที่13ที่จัดขึ้นอยู่ในกรุงหลงปักกิ่งของจีนในระหว่างวันที่15-17กันยานี้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ว่าการพบพันธุ์มือระหว่างกองทัพลาวและจีนบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้และนับมือมีประสิทธิผลสูงขึ้นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพบพันธุ์มือระหว่าง2กองทัพลาวจีนที่นับมือก้าวเข้าสู่ล่วงลึกซึ่งเป็นการพันขยายทิศซี่นำเกี่ยวกับการสร้างความสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่สิ่งที่เด่นของการทำมือคือสามารถรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เขตแดนลาวจีนฝ่ายจีนยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการสร้างบุคลากรให้ทหารและกองทัพประชาชนลาวเป็นจำนวนหลงหลายนอกนี้สองฝ่ายยังได้ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายเวียกงานซึ่งแสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าการพบพันธุ์มือระหว่างสองกองทัพลาวจีนนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้น
2: เกี่ยวกับการยกระดับความยุทธศาสตร์มั่นคงยาวนานและกับความยุทธศาสตร์มั่นคงในทุกสถานการณ์ในสภาพการใหม่ที่ผลเด่นของการพบพันธุ์มือที่เด่นที่สุดมันสองกองทัพเฮายังรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนลาวจีนได้ดีหลายนอกจากนั้นแล้วยังให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือสร้างบุคลากรนายทหารแก่กองทัพประชาชนลาวเป็นจำนวนปีละหลายทุนก็ยังหลายเวียกที่ได้ให้การช่วยเหลือถึงกันและกันอันนี้เป็นเห็นว่าการพบปะนมือระหว่าง2กองทัพนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นสำคัญไปกว่านั้นมัน2ประเทศลาวจีนเป็นประเทศบ้านไก่เฮือนเคียงที่มีมูลเสือสามัคคีช่วยเหลือกันมาแต่ดนแล้วทั้งเป็น2ประเทศที่มีแผ่นดินแผ่นสายน้ำมีทรายผุสายน้ำที่จอดกันยาวไกลพอสมควรและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นแม่นสองประชาชนสองชาติลาวและจีนได้ไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะตามบริเวณชายแดนคือกันกับญาติพี่น้องของตนเองข้าพเจ้าอยากเว้าว่าการพบพันการหอมมือระหว่างสองพรรคสองรัฐก็คือสองกองทัพลาวจีนแล้วก็การเป็นเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างลาวและจีนบ่สามารถจะตัดแยกออกจากกันได
1: ้พลเอกคำเลี้ยงอุทกไกรสอนเน้นนักเตือนว่าการพบพันหัวมือก็คือการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างลาวจีนบ่สามารถจะตัดแยกออกจากกันได้ถึงว่าสภาพการในโลกและภาคพื้นจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือจะยุ่งยากปานใดก็ตามการพบพันหัวมือระหว่าง2ประเทศลาวจีนก็บ่สามารถแยกออกจากกันได้ภายใต้การสินำทางด้านยุทธศาสตร์ระหว่างผู้นำภาครัฐของ2ประเทศลาวและจีนการนำคันสูงระหว่างกองทัพ2ประเทศได้รักษาการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงการจัดตั้งการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นต้นการฝึกซ้อมร่วมภายใต้หัวข้อขบวนรถไฟสันติภาพจัดตั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างมีมิติจิตมิตรภาพอยู่ระหว่างเขตแดนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนายและพลทหารก็คือดำเนินการหัวมือระหว่างของเขตการศึกษาและวัฒนธรรมซึ่งในสุขยุคการพบพันระหว่างกองทัพ2ประเทศลาวจีนนับมือก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและเป็นรูปธรรมอย่างบ่ยุติยัง
0: ภายหลังที่ลาวเฮาจะออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแล้วจะเป็นสิ่งท้าทายพอสมควรให้แก่ลาวในอนาคตโดยเฉพาะ ด้านการช่วยเหลือล่าหรือ ODA อาจจะลดลงท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่านับแต่นี้จนฮอดปี2019ลาวเฮาต้องกะเกียมคมพร้อมทุกเงื่อนไขหรือเอิ้นว่าเป็นระยะข้ามผ่านเพื่อจะเข้าสู่การออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาฉะนั้นในระยะ3ปีต่อหน้านี้รัฐบาลต้องได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดายุทธศาสตร์ในการข้ามผ่านให้โรงเรียนโดยเฉพาะด้านกฎหมายและนิติกรรมต่าง
3: ๆพวกเฮาจะเริ่มแต่2026หา2029พวกเฮาจะมีระยะข้ามผ่าน2026หา2029และเวลานั้นพวกเฮาจะมีนะเอิ้นว่า STS เป็นโครงการของ Smooth Transition Strategy หมายว่าการยุทธศาสตร์ในการข้ามผ่านแบบโรงเรียนว่าคันเฮาได้นี่เกียมบ่พร้อมเนาะทําอีกนี่เกี่ยวพันถึงปัญหานิติกรรมหรือปัญหาอื่นยังต้องได้ปรับปรุงต่างๆเพราะก็เริ่มเฮ็ดแต่ได้นี่ไปแต่ว่าองค์การจะตั้งสากลจะเบิ่งและยังรักษาการสนับสนุนคือเก่าฮอด2019เราจะมากวดเบิ่งคืนว่าพวกเฮาเตรียมพร้อมซะได้แล้วจะลงเฮือนได้บ่สมเทียบคือพวกเฮาอยู่นําพ่อแม่นี่มันประมาณต้องลงเฮือนนะมันการผลิตของเฮาจะยกมาตรฐานตัวนี้แหละข้าพเจ้าได้เว้าเริ่มยกมาตรฐานนี่ตัวนี้แหละมันได้เฮ็ดให้การค้าเฮานี่มันขยายโตมันอยู่ในระดับที่มาตรฐานของสากลของพรรคได้นี่พอเฮา5ก็แล้วกองประชุมครั้งที่12ของพรรคคือเป็นกองประชุมที่มีความหมายสําคัญหลายครับเจ้าคิดว่าสิห้องรับนี่มาตรการสําคัญเนี่ยพวกเฮาต้องได้เริ่มหันเป็นรายละเอียดการปฏิบัติแนวทางของพรรคเรื่องสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เจ้าต้องสอจได้นี่เฮาต้องสร้างความเข้มแข็งโดยเฮาเองยืนโดยลําแข็งลําขาเฮาหมายว่าสร้างเศรษฐกิจของเฮาเอกราชเป็นเจ้าตัวเองได้นี่เฮาต้องสร้างเศรษฐกิจของอันใดที่เฮามีเงื่อนไขเฮาต้องสร้างให้นําใช้ทรัพยากรของเฮาที่มีให้มีประสิทธิผลสูงสุดเปิดกว้างการพัฒนากับต่างประเทศเพื่อหยาดแยงทุนฮ้อนเทคโนโลยีนาวฮาวต่างๆและดึงการลงทุนเพราะเฮาต้องบ่ให้ตกรถไฟตัวนี้แหละพวกเฮาต้องได้ฮีบฮ้อนเพราะว่าแนวทางของพรรคนี่แหละสจในนั้นก็เว้าสําคัญเป็นบรรดาเศรษฐกิจปลายแหลมพวกเฮาได้กําหนดไปแล้ว
0: ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มอีกว่าปัจจุบันลาวเฮาได้เริ่มเข้าสู่ขบวนการออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาเพื่อจะเข้าสถานภาพใหม่ประเทศกำลังพัฒนาขอเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนองค์การจะตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องพร้อมจิตพร้อมใจกันเพื่อเหตุแนวใดให้ขบวนการดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามในอนาคต
1: กองประชุมเผยแผ่นิติกรรมในเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้บรรดาแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่18กันยายนที่โรงแรม Holiday Inn นครหลวงเวียงจันทน์ในรูปแบบเซิงหน้าและทางไก่โดยการสนับสนุนจากองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวภายใต้การเป็นประธานของท่านนางดาลนีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางดาลนีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้แม้มีความสําคัญหลายเพราะการท่องเที่ยวของลาวมีทาแห่งด้านธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและความหลากหลายชีวนานาพันธุ์เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรสัตว์ป่าห่วงห้ามและสัตว์ป่าที่มีคุณค่าการนําเอาสัตว์ป่าเกี่ยวพันกับกิจกรรมท่องเที่ยวจึงจําเป็นต้องมีหลักการขอบเขตการคุ้มครองและปฏิบัติตามนิติกรรมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสัตว์ป่าห่วงห้ามบ่ควรถูกนํามาใช้เพื่อหาผลกําไรโดยขาดการควบคุมหรือนําไปสู่การซื้อขายครอบครองบริโภคสัตว์ป่าและนําใช้ที่ผิดกฎหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันจําเป็นต้องมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพยืนยงเป็นมิตรกับธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในทั้งโกงกันข้ามรูปแบบการท่องเที่ยวบางประเภทที่เน้นการใส่ใจต่ำการลดค่าบริการหรือสร้างรายรับจากการซื้อขายสินค้าที่บ่โปร่งใสอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการท่องเที่ยวและก็ให้เกิดการท่องเที่ยวทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และปัญหาอื่น
4: ๆการนำเอาสัตว์ป่าเกี่ยวพันมาเกี่ยวพันกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงจำเป็นจะต้องได้มีหลักการมีขอบเขตมีการคุ้มครองและปฏิบัติตามนิติกรรมอย่างเข้มขัดโดยเฉพาะแม่นนั้นสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามเนาะบ่ควรถูกนํามาใส่เพื่อหาผลกําไรโดยขาดการควบคุมหรือว่านําไปสู่การซื้อขายครอบครองบริโภคสัตว์ป่าและนําใส่อย่างผิดกฎหมายเนาะ อีกประการหนึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันจำเป็นต้องเน้นมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพยืดยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในทางกลุ่มกันขันกันทางว่ารูปแบบการท่องเที่ยวบางประเทศที่เน้นใส่ค่าใส่ใจต่ำการลดค่าบริการหรือว่าการสั่งไล่หับจากการสื่อขายสินค้าที่บุบงไซอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวและก็ให้เกิดการท่องเที่ยวคือพวกเฮาได้ยินนํากันเนาะว่าทัวร์0ดอลลาร์บ่หรือว่าทัวร์0กีบพันแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ตามมาอีกันฉะนั้นปัญหาทัวร์0กีบนี้เป็นปัญหาที่บ่ควรเบิ่งแต่มุมในมุมของการท่องเที่ยวเนาะแต่จะต้องพวกเฮาจะต้องได้พิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการจัดเก็บรายรับการปกป้องทรัพยากรการคุ้มครองบริษัทนำเที่ยวและผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้จึงจะต้องได้อาศัยการมีส่วนร่วมหรือว่าการประสานงานจากทุกภาคส่วน
1: ท่านังดารณีพมวงศายังได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนให้ความสําคัญเนื่องจากว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคบทเรียนและเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะควรกําหนดแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสวยไส้สัตว์ป่าห่วงห้ามเพื่อการท่องเที่ยวการดําเนินธุรกิจที่บ่โปร่งใสและพฤติกรรมอื่นๆที่อาจกระทบต่อภาพพจน์และความยืนยงของการท่องเที่ยวฉะนั้นต้องร่วมกันซอกหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้นิติกรรมที่มีอยู่สามารถนำใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: อิงตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกเมืองและคุ้มครองคนต่างประเทศและอิงตามการตกลงเห็นดีของทั้งการลาวและทั้งการราชอาณาจักรไทยในวันที่17กันยายนที่ขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์หนองคายคณะสภากิจกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติไทยที่ก่ออาชญากรรมทางด้านอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์จำนวน129คนหญิง57คนให้เจ้าหน้าที่ทางการไทยสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายซึ่งผู้ถูกหาจำนวนดังกล่าวแม้นถูกเจ้าหน้าที่สภกิจกระทรวงป้องกันความสงบกักตัวได้ในระหว่างการเข้ากวาดล้างกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการพนันออนไลน์อยู่ห้องแฮมแมงโกฟและอพาร์ตเมนต์กลอรี่ตั้งอยู่บ้านฝ่ายเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่28สิงหาคมผ่านมาตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบหับโดยพันโทแก่นคำแก่นทวงหัวหน้าตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเซ็นหับโดยพันโทธียสภัทรลังสีพระมนากุลห้องผู้กำกับการกวดค้นเข้าออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้ง2ฝ่ายต่อกับปัญหาดังกล่าวถ้าหากท่านใดพบเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนหรือบุคคลที่อาจเป็นกลุ่มแก๊งก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและพนันออนไลน์สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เบอร์สายด่วน1533ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักออกแจ้งการวันที่17กันยายนนี้ให้นครปากเสและเก้าเมืองทั่วแขวงเพิ่มทวีติดตามเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาที่กำลังระบาดอยู่หลายท้องถิ่นพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเป็นพยาธิติดต่อหายแฮงในหมูซึ่งพยาธิดังกล่าวได้แพร่ระบาดเข้ามาลาวเป็นครั้งอิดในเดือนมิถุนาปี2019โดยได้เกิดการระบาดอยู่เมืองตุ้มลานแขวงสระวันและในเดือนมิถุนาปีนี้ที่ผ่านมาในระยะได้มีการรายงานระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาอยู่แขวงชัยบุรีและแขวงพงศลีและได้แพร่ลามออกไปสู่แขวงหัวพันไซสมบูรณ์และนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันการระบาดของพยาธิอะฮิวาหมูกลุ่มเอาทั้งหมด5แขวง13เมือง81บ้านมีหมูตายและถูกฆ่าทำลาย 11,000 กว่าตัวและสร้างผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างหลากหลายและเป็นภัยคมคู่ต่อการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้และสกัดกั้นบ่ให้พยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการผลิตหมูและการสนองสิ้นหมูให้แก่สังคมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสัก จึงได้ออกแจ้งการโดยมอบให้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงองค์การปกครองเมืองนครเอาใจใส่เพิ่มทวีการติดตามเฝ้าระวังและจัดตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมพยาธิระบาดพร้อมทั้งกาเกียมความพร้อมในการรับมือเพื่อตอบโต้การระบาดของพยาธิไอวาหมู่แอฟริกาที่อาจจะเกิดขึ้นรอบใหม่มอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป็นเจ้าการติดตามสภาพการระบาดของพยาธิไอวาหมู่แอฟริกาและแต่งตั้งคณะวิชาการลงสมทบกับบรรดาเมืองนครที่ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินมาตรการตอบโต้และควบคุมการระบาดของพยาธิให้สงบลงโดยไวพร้อมนี้มอบให้ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองนครในขอบเขตทุกแขวง4น้ำห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองนครเอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิไอวาหมู่แอฟริกาอย่างใกล้ชิดถ้าพบเห็นกรณีมีหมูเจ็บหรือตายให้เก็บตัวอย่างส่งให้ศูนย์วิจัยพยาธิสัตว์และรายงานให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเพื่อรับทราบโดยด่วนพร้อมนั้นก็ให้ดำเนินมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิในเบื้องต้นโดยบ่ต้องรอหาผลกวดเป็นต้นการแยกระหว่างคอกสัตว์เจ็บและคอกสัตว์ที่ยังแข็งแรงห้ามการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากฟาร์มการกำจัดซากสัตว์ตายตามหลักวิชาการห้ามฆ่าหรือคั่วสัตว์เจ็บและอื่นกรณีผลกวดจากศูนย์วิจัยออกมาเป็นบวกมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงต้องได้ออกแจ้งการถึงห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขันเมืองนครหีบห้อนแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจสำหรับการตอบโต้และควบคุมพยาธิเพื่อดำเนินมาตรการตอบโต้และควบคุมการระบาดของพยาธิตามการแนะนำในแจ้งการและปฏิบัติตามดำรัสเลขที่228ของรัฐบาลอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพพร้อมนั้นให้รายงานสภาพการระบาดของพยาธิและความคืบหน้าของการปฏิบัติมาตรการโต้ตอบพยาธิให้ขันถึงทัดตนและกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นแต่ละวันมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงโจ๊ะการเคลื่อนย้ายหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูระหว่างเมืองต่อเมืองและแขวงต่อแขวงและเอาใจใส่ติดตามกฎการอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสกัดกั้นการนำเข้าหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูจากต่างประเทศในระยะที่มีการระบาดอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้เพิ่มทวีความรับผิดชอบในการติดตามกฎการการเคลื่อนย้ายหมูและผลิตภัณฑ์หมูจากแขวงที่เกิดการระบาดอย่างเด็ดขาดตั้งจุดกวดกาและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพาหนะเพื่อป้องกันพยาธิบ่อยมีการแพร่ระบาดออกสู่วงกว้างถ้าหากพบเห็นผู้ละเมิดก็ให้ปฏิบัติมาตรการให้ปรับไหมหรือดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
0: วันที่15กันยานี้เจ้าหน้าที่กองพันป้องกันเคลื่อนที่สมทบกับเจ้าหน้าที่แผนกสิ่งแวดล้อมห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสียงขวางได้ลงกวดการและมั่งคดีลักลอบขุดค้นแห่ธาตุธรรมชาติโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอยู่บ้านซอยนาฟ้าคุมบ้านฟาดเมืองแปกแขวงเสียงขวางผ่านการลงกวดการตัวจริงพบเห็นประชาชน2คนกำลังลักลอบกระทำผิดพร้อมทั้งยึดของกลางและอุปกรณ์หับไส้ในการกระทำผิดจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบมีจักรดูดน้ำจำนวนหนึ่งหน่วยเครื่องจักรบดค้ำจำนวน2หน่วยแห่ธาตุที่บ่ทันบดจำนวน14เป่าน้อยแห่ธาตุที่บดแล้วจำนวน300กว่าเป่าพร้อมด้วยอุปกรณ์อื่นๆจำนวนหนึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่กักตัวผู้ลักลอบกระทำผิดทั้ง2คนดังกล่าวนำส่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบกฎหมายส่วนอุปกรณ์และของกลางต่างๆที่พัวพันถึงการกระทำผิดแม่นได้เก็บไว้จนกว่าจะสืบสวนสอบสวนสำเร็จตามขั้นตอนต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวัน
1: ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกแขวงพงสลีหัวพันและแขวงเสียงขวงยังจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือหน้าที่การปกคลุมของฝนเท่ากับเช้าสนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 18-15 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและเสนบุรีจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 22-30 องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 25-30 องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและแขวงสะบันเขตจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น เนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา31องศาแขวงไสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา29องศาภาคใต้แขวงสระวันจำปาสักเซกองและแขวงอัตตะปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง17หา24องศา
0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่16กันยายนนี้ท่านฟามยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามได้เดินทางไปประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมงานตลาดนัดจีนอาเซียนและกองประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนจีนอาเซียนครั้งที่23อยู่เมืองนันนิงแขวงกวงซีของจีนงานตลาดนัดปีนี้เขตวังแสดงของเวียดนามกวมเอาขอบเขตใหญ่ที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนในนี้รวมมีวิสาหกิจจำนวนห้อยซาวแห่งมาจาก22แขวงและนครในทั่วประเทศเวียดนามเข้าร่วมท่านนางเหวียนทิชูฮาผู้ตั้งนาวิสาหกิจแห่งหนึ่งของเวียดนามกล่าวว่าย่อมมีการเข้าร่วมงานตลาดนัดลูกค้าได้พบกับสินค้าโดยกงและตีราคาขั้นตอนการผลิตของวิสาหกิจผลตอบรับจากการตีราคาของเขาเจ้ามันมีความตั้งหน้าที่สุดและมีหลายคู่หัวมืออยากหัวมืออย่างยาวนานกับวิสาหกิจของเวียดนามปัจจุบันเวียดนามเป็นคู่หัวมือการค้าใหญ่สุดของแขวงกวงซีตลอด17ปีเรียนติดด้วยวงเงินการค้าส่งฝ่ายหลายกว่า300ตื้อหยวนหรือประมาณ44ตื้อ700ล้านดอลลาร์เป็นขั้นอิฐในปี2025
0: ตามข่าวต่างประเทศวันที่16กันยานี้ท่านนางเออร์ซูล่าวันเดอร์เรเจนประธานคณะกรรมการเอรุปได้เสนอหลายข้อดีเริ่มเพื่อเพิ่มทวีความสามารถด้านความมั่นคงเคียงคู่ความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และปกป้องเด็กน้อยทางไซเบอร์ประธานคณะกรรมการเอรุปกล่าวคำเห็นอยู่รัฐสภาเอรุปอยู่ประเทศฝรั่งโดยถือว่าเอรุปต้องการกลไกที่คล้ายคือกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเพื่อสมทบกันรับมือกับบรรดาการแทรกแซงด้วยเหือบินบ่มีคนขับการทำลายและการโจมตีทางไซเบอร์เกี่ยวกับ AI ประธานคณะกรรมการเอรบเรียกร้องให้มีการควบคุมระดับการพัฒนารูปแบบ AI ที่ก้าวหน้าที่สุดย้อนว่าความสามารถที่นับมือนับเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องอาจจะสร้างความเสี่ยงที่บ่เคยมีมาก่อนส่วนการอพยพประธานคณะกรรมการเอรบให้ฮู้ว่าเอรุปเสนอกลไกการรับมือกับสภาพการสุกเสริญเอรุปเพื่อช่วยบรรดาประเทศสมาชิกแก้ไขบรรดากระแสอพยพที่มีขอบขนาดใหญ่นอกจากนั้นการปกป้องเด็กน้อยทางไซเบอร์ท่านนางวันเดอร์เรเซนได้เสนอให้ห้ามเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า13ปีนำใช้สื่อสังคมในขณะที่เด็กน้อยที่มีอายุ13หา15ปีจะเพียงแต่นำใช้บรรดาบัญชีที่ถูกจำกัดโดยพ่อแม่ของเขาเจ้าสร้างและติดตามเท่านั้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และอัมไพวันวงอมทรอ่าน
1: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ 6,130 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อท่านในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนับรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุติ10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยังทับที่ของรายการใจบรรดาทานได้รับฟังข่าวบริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดนามลาวมอบเงิน2ตื้อกีบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่10กันยาผ่านมานี้บริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดนามและลาวได้ประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการมอบเงินจำนวน2ตื้อกีบให้แก่สภาแห่งชาติเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมการมอบหับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้มีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการมีตัวแทนจากบริษัทและผู้ต่างหน้าจากสภาแห่งชาติเข้าร่วมซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เข้าในการฟื้นฟูช่วยเหลือชีวิตการเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขอบเขตที่ได้รับผลกระทบต่างๆของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวท่านนางสุนทรสัญญจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติในเข้าร่วมพิธีมอบหับเงินดังกล่าวและได้แสดงความขอบใจต่อบริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดนามลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนลาวในเวลาที่ประสบหน้ากับภัยพิบัติ5แห่งในปี2006และจะนำเอาเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปถึงผู้ประสบภัยธรรมชาติในครั้งนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวบริษัทหุ้นส่วนลงทุนและพัฒนาพลังงานเวียดลาวมอบเงิน2ตื้อกีบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเพื่อเป็นกากวดกาเนื้อในหอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงได้จัดขึ้นในตอนบ่ายวันที่15กันยา2006ผ่านมานี้ที่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางธุมมาลีวงศ์พจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมเข้าร่วมมีท่านวีแก้วบุพภาวรรณรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านรองประธานและท่านกรรมการประจำกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคกระทรวงยุติธรรมและบรรดากลุ่มที่เกี่ยวข้องของสภาแห่งชาติท่านางธุมมาลีวงศ์พจันทร์กล่าวว่ากฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปัจจุบันยังมีหลายมาตราที่บ่สอดคล้องกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรครัฐธรรมนูญฉบับปี2025กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปี2025การโฮมกงจักการจัดตั้งของรัฐบาลกฎหมายและระเบียบการของรัฐบาลสุทธิ10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีในปี2025-2030ตามทิศทางบาท9บุกทะลุหันกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความว่องไวทันสมัยเป็นระบบครบสุดถูกต้องครบถ้วนและทันกับสภาพการจึงเป็นเหตุการณ์ในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้แมนการค้นคว้าอย่างละเอียดรอบด้านติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเพื่อเห็นให้เนื้อในของทางกฎหมายมีเนื้อในครบถ้วนหัดกุมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายอื่นที่ประกาศใช้แล้วและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงผู้เข้าร่วมได้ค้นคว้าและพิจารณาบางปัญหาเป็นต้นการกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีและของหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้มีความสอดคล้องครบถ้วนจะแจ้งและชัดเจนกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงและองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงของรัฐมนตรีและหัวหน้าองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงให้เหมาะสมและสอดคล้องท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกวดกาเนื้อในหางกฎหมายของรัฐบาลและเพื่อกวดกาเนื้อในรอบด้านทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงได้จัดขึ้นในวันที่14-15กันยาที่แขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางธุมมาลีวงศ์พจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมและท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าเข้าร่วมมีท่านปริญญาเอกวันไซชาตกุลรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขบรรดาท่านรองประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติ
รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการประจำการผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องและกองเลขาสวยเวียงผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งใน5ประเด็นต้นต่อคือ 1. การแบ่งขันคุ้มครองระหว่างแขนงสาธารณสุขกับแขนงอุตสาหกรรมและการค้าและแขนงการอื่นระหว่างขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้มีความครบถ้วนจัดแจ้งและชัดเจนโดยเฉพาะการอนุญาตโฆษณาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า 2. การกำหนดอัตราการเก็บที่บวกเพิ่มจากอากรเพื่อปิ่นรายรับเข้ากองทุนควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อหาประกันในการจัดตั้งปฏิบัติ 3. การซื้อขายย่อยและการโฆษณาและการอุปถัมภ์ซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นเห็นว่ายังบ่ทันเข้มงวด 4. การกำหนดปริมาณเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในห้างกาย 5. การปรับใหม่ผู้ละเมิดท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวกวดกาเนื้อในห้างกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและในวันที่14กันยา2026ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับเงินอุปถัมภ์งานแข่งขันกีฬามาราธอนซึ่งประกอบมีสภาการค้าชาวจีนต่างด้าวประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20,000 ดอลลาร์สภาการค้าจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 20,000 ดอลลาร์สมาคมจีนนครหลวงเวียงจันทน์ 20,000 ดอลลาร์บริษัทเทียนสื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดมันต้นจำกัดผู้เดียว 20,000 ดอลลาร์บริษัทปูเย่ปักกิ่งไมนิ่งลาวจำกัด 20,000 ดอลลาร์และบริษัทวังตัดไมนิ่งกลุ่มจำนวน215ล้านกีบเพื่อสุกยูกิจกรรมแลนมินิมาราธอนในงานเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญครบรอบ35ปีและสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีการเก้ามอบโดยทานบูรพาสันติคงคาประธานสภาการค้าชาวจีนต่างด้าวประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานสมาคมจีนนครหลวงเวียงจันทน์ต่างหน้ารับโดยทานกงแก้วไซสงครามหองประธานสภาแห่งชาติซึ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านรับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวหลายภาคส่วนมอบเงินอุปถัมภ์งานแข่งขันกีฬามาราธอนต่อไปทางรายการจะประทานได้รับฟังความมวลความซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะประทานได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับสภาแห่งชาติจัดตั้งเผยแพร่เอกสารสำคัญของพรรครัฐและสภาแห่งชาติในวันที่10กันยาผ่านมานี้สภาแห่งชาติได้มีการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญของพรรครัฐสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของสหายนางสุนทรสัญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนคณะพรรคสภาแห่งชาติรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาสหายคณะบริหารงานพรรคสภาแห่งชาติคณะพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีได้รับฟังการเผยแพร่มติกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12เผยแพร่เนื้อในบทโอหลมของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12และต่อกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จากสหายนางสุนทรสัญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนเลขาคณะพรรคสภาแห่งชาติรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติเผยแพร่มติว่าด้วยการเพิ่มทวีสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การโซลาดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในโครงจักรการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมสบับเลขที่67ทับคบสพลงวันที่20สิงหาคม2006จากสหายกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติเผยแพร่มติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองฉบับเลขที่64ทับกมสพลงวันที่24กรกฎาคม2006จากสหายวีระวงศ์บุตรคำกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานสภาแห่งชาติเผยแพร่มติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากฉบับเลขที่34ทับสพสลงวันที่10กรกฎาคม2006จากสหายนางอภิวรณ์ร่วมบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส่วนเผ่าและเผยแพร่มติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการทำฮองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2006จากสหายจันทบุญสุขอรุณประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดคำเห็นต่อเนื้อในเอกสารดังกล่าวอย่างมีจุดสุ่มและกลงไปกลงมาในโอกาสนี้สหายนางสุนทรสัญจักรยังได้มีคำเห็นโอลุมและได้เน้นบางปัญหาสำคัญคือ 1. ให้บรรดาการนำกรรมาธิการก็คือห้องว่าการสภาแห่งชาติเพิ่มทวีการศึกษาอุ้มโฮมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเพื่อให้มีความเข้าใจต่อสภาพการมีความอดทนอุ่นเอียงทุนเทียงสู่ส้นผ่านพาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเฮ็ดหล่อนหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. การสร้างพรรคให้ไปตามทิศสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนการนำพาสู่ส้นสร้างให้บรรดาหน่วยพรรคสืบต่อเป็นหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นก่อสร้างพนักงานรัฐกรให้มีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างลึกซึ้งซึ่งตามขั้นตอนต่างๆเช่นสร้างและปรับปรุงนิติกรรมสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองเอาใจใส่การป้องกันพนักงานมีการแต่งตั้งยกย้ายซับซ้อนพนักงานตีราคาประเมินพนักงานปฏิบัตินโยบายและปฏิบัติวินัยตามกฎหมายและระเบียบของพรรค3. ให้บรรดาการนำกรรมาธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติหีมฮ้อนปรับปรุงมติว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะประจำสภาแห่งชาติการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของบรรดากรรมาธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติพร้อมกันนั้นให้หีมฮ้อนค้นคั่วเขียนตำแหน่งงานให้สำเร็จไวเพื่อค้นคั่วบรรจุพนักงานเข้าใส่ตำแหน่งงานให้เพียงพอกับความต้องการและหาประกันประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติภาระบทบาทของตน 4. ให้บรรดากรรมาธิการหีบห้อนค้นคั่วก้าเกี่ยมความพร้อมด้านเนื้อในกำหนดเวลาเพื่อนำดำเนินกองประชุมครบคณะของกรรมาธิการของตนก่อนดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10โดยให้ติดพันกับบรรดาเนื้อในเวียกงานรัฐบาลศาลประชาชนสูงสุดองค์การอัยการประชาชนสูงสุดองค์การกวดการและกวดสอบแห่งรัฐศูนย์กลางแนวราวสั่งซาดหิ
ีมฮ้อนขุนเขียวก้าเกียมหอบด้านให้แก่การดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบในท้ายอาทิตย์ที่1ของเดือนตุลานี้โดยมอบหมายให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องค้นคว้าก้าเกียมคำคิดคำเห็นต่อแต่ละหัวข้อในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2 5เสนอให้คณะพักสภาแห่งชาติก็คือบรรดาอนุกรรมการต่างๆก้าเกียมความพร้อมเพื่อดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของคณะพักสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวสภาแห่งชาติจะตั้งเผยแพร่เอกสารสำคัญของพรรครัฐและสภาแห่งชาติและในวันที่11กันยาผ่านมานี้ทานกองแก้วไซสงครามกรรมการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและสุกญูช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องบริโภคอุปโภคและเงินสดจำนวน100ล้านกีบที่ห้องว่าการสภาประชุมแขวงบริคำไซเพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่เมืองปากกระดิ่งโดยการต้อนรับของทานไส้อัมพรสีหวงศ์กรรมการคณะประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชุมแขวงผู้ประจำการทานเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองปากกระดิ่งทานประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงคำและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางนี้ก็เพื่อเก็บกำสั่งรวมสภาพและข้อมูลผลกระทบของประชาชนจากภัยน้ำท่วมรายงานคณะประจำสภาแห่งชาติปรึกษาหารือร่วมกับรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขผลกระทบให้ถูกต้องกับตัวจริงและทันกับสภาพการในการเคลื่อนไหวได้รับฟังการรายงานสภาพผลกระทบและผลเสียหายที่ได้รับจากภัยพิบัติน้ำท่วมการวางแผนการรับมือภัยพิบัติอยู่บางพื้นที่และบางจุดอยู่เมืองปากกระดิ่งดังที่ได้กล่าวมานั้นที่ได้รับผลกระทบเป็นต้นแมนเขตตลาดและโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ม.ส.เวียงคำเพื่อเยี่ยมยามถามข่าวให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวติดตามสุกญูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่แขวงบริคำไซมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาทานจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชุมคันแขวงไซสุภพรมิงมงคุณหับนาทีดำเนินรายการวีไลเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอละทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบาย

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปามาพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริซักหับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 8:15 นและสำหรับรายการเที่ยวแดนจำปาในมื้อนี้จะนำพาทุกท่านได้ฮู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์ที่มีศิลปะที่สวยสดงดงามมีวัฒนธรรมอันงดงามอยู่ประเทศลาวเฮาและการมื้อนี้จะให้ทุกท่านได้สัมผัสอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามมีห้องห้อยประวัติศาสตร์และมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งมื้อนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวไปฮู้จักกับพระธาตุหลวงวัดศรีสะเกษประตูไซและสถานที่สำคัญอื่นๆในนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าในตอนต้นรายการนี้จะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการเที่ยวแดนจำปากันก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

ู้ฟังที่ฮักเพลงขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการจะนำพาทุกท่านไปสถานที่ทำอิฐที่จะให้ทุกท่านได้ฮู้จักนั่นก็คือพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงเป็นปูชนียสถานอันสำคัญของชาติลาวและเป็นสัญลักษณ์ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ชาวลาวให้ความเคารพศรัทธามาแต่ดั่นนานความโดดเด่นของพระธาตุหลวงคือองค์พระธาตุสีทองที่สง่างามมีรูปทรงอันโดดเด่นและสะท้อนถึงศิลปะลาวได้อย่างงดงามเมื่อแสงตะเวนส่องต้ององค์พระธาตุจะเห็นสีทองเลื่อมประกายสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมยามนอกจากความงดงามแล้วพระธาตุหลวงก็ยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ตามตำนานบอนนี่แมนมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาแต่สมัยโบราณสำหรับท่านใดที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามนครหลวงเวียงจันทน์ก็อย่าลืมไปแวะสักการะบูชาพระธาตุหลวงและชมความงดงามของสถานที่แห่งนี้นำท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับการไปเที่ยวพระธาตุหลวงนอกจากที่จะได้ชมความงดงามของสถานที่แล้วเฮายังได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของลาวท่านสามารถใช้เวลาในการเที่ยวชมยางชมบริเวณอ้อมรอบพระธาตุถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและสัมผัสกับบรรยากาศที่สงบเงียบและสวยงามได้

และเวลาไปเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมในทางผู้ฟังควรแต่งกายสุภาพรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยและร่วมกันรักษาความสะอาดของสถานที่นำพร้อมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงหลังจากที่ให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวอยู่ที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์แล้วตอนนี้พวกเราจะไปต่ออีกจุดหนึ่งก็คือวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นสถานที่ทางด้านวัฒนธรรมและสถานที่ที่สวยงามอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับวัดศรีสะเกษก็แม่นอีกหนึ่งวัดที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และมีรูปแบบศิลปะอันงดงามวัดศรีสะเกษเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเวียงจันทน์จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือศิลปะทางศาสนาและรูปพระพุทธรูปจำนวนหลายที่ประดับอยู่ตามฝาห้องวิหารบรรยากาศภายในวัดมีความสงบเหมาะสำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับการชมศิลปะและไหว้พระขอพรถ้าหากท่านใดที่มักค้นคว้ามักศึกษาเกี่ยวกับวัดวาอารามและรูปแบบศิลปะลาววัดศรีสะเกษก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะไปเยี่ยมยามซึ่งในแต่ละมื้ออยู่ที่วัดศรีสะเกษก็มีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเข้าไปเที่ยวชมและก็เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้และอีกหนึ่งจุดท่านผู้ฟังที่หักแพงนั่นก็คือประตูไซประตูไซทุกคนก็ฮู้แล้วนอเตกี้นี่เพิ่นเอิ้นว่าอนุสาวรีย์ซึ่งว่าเป็นสถานที่ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประตูไซเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนผู้เสียสละเพื่อชาติรูปแบบสถาปัตยกรรมมีความงดงามและสะท้อนถึงศิลปะจุดเด่นของประตูไซคือรูปทรงคล้ายคือประตูไซในประเทศฝรั่งมีการตกแต่งด้วยลวดลายและศิลปะลาวท่านผู้ฟังสามารถไปชมความงดงามของประตูไซและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่อยากจะชมวิวเมืองหรือว่าอยู่นครหลวงจันทน์สามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพอยู่ถึงประตูไซได้นำอีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่หลายคนบ่ควรพลาดเวลามานครหลวงเวียงจันทน์นอกจากพระธาตุหลวงเวียงจันทน์วัดศรีสะเกษหรือว่าประตูไซยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ท่านสามารถไปท่องเที่ยวและสัมผัสได้เช่นว่าหอพระแก้ววัดศรีเมืองและบริเวณแคมป์ของที่มีบรรยากาศที่สวยงามและเหมาะสมสำหรับการพักผ่อนการท่องเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่บ่แม่นเพียงแต่การไปถ่ายรูปแต่เป็นการได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์รู้จักวัฒนธรรมและได้สัมผัสวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์ของคนลาวนำท่านผู้ฟังที่เคารพตลอดระยะ15นาทีที่ทางรายการของพวกเรามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งพระธาตุหลวงวัดศรีสะเกษประตูไซและสถานที่อื่นอยู่เวียงจันทน์ก็ยังมีอีกหลากหลายสถานที่ที่รอท่านให้ท่านได้มาค้นพบซึ่งว่าการเดินทางครั้งหนึ่งอาจจะเฮ็ดให้หลายกว่าการถ่ายรูปพอมันจะกลายเป็นความทรงจำอันดีงามสำหรับชีวิตของเฮาและสำหรับรายการเที่ยวแดนจำปาในมื้อนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายและขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยเที่ยวให้มวนและมีความสุขมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการกวางซีที่สวยงามซึ่งรายการนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปุยปูเขตกวางซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามลือซือฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวางซีให้บรรดาท่านได้หับฟังและพร้อมกันนั้นยังจะได้นำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวางซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้พวกเขาจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้หับฟังทำอิดของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวท่านสีจิ้นผิงส่งสารสมเสยถึงกองประชุมเวทีปรึกษาหารือธุรกิจพลังงานจีนรัสเซียครั้งที่8วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนได้รายงานให้ฮู้ว่าวันที่4กันยานี้กองประชุมปรึกษาหารือธุรกิจพลังงานจีนรัสเซียครั้งที่8ได้จัดขึ้นยูนครวลาดิโอสต็อกประเทศรัสเซียท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้ส่งสารสมเสยถึงกองประชุมดังกล่าวเนื่องในสารระบุว่าปีนี้แม่นครบรอบ30ปีของการสร้างตั้งสายพัวพันคู่ห่วมประสานงานทางยุทธศาสตร์ระหว่างสปจีนและรัสเซียและปีครบรอบ25ปีของการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือไม้ตีจิตมิตรภาพระหว่างสปจีนรัสเซียภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของสถานการณ์สากลสายพัวพันคู่ห่วมประสานงานทางยุทธศาสตร์รอบด้านในยุคใหม่ระหว่างสปจีนรัสเซียได้รับการพัฒนาในระดับสูงการร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสปจีนรัสเซียได้รับผลสำเร็จที่อุดมสมบูรณ์สุกยู่การพัฒนาร่วมกันของ2ประเทศอย่างเข้มแข็งซึ่งกลายเป็นแบบอย่างด้านการร่วมมือ2ฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์เนื่องในสารเน้นนักว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านพลังงานสากลได้มีการปรับตัวอย่างลึกซึ้งโอกาสและสิ่งท้าทายเกี่ยวพันกันจีนยินดีร่วมกับรัสเซียลงลึกการร่วมมือด้านพลังงานอย่างบ่หยุดยั้งและร่วมกันปกปักรักษาความมั่นเทียงและการดำเนินงานที่ดีของตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองด้านพลังงานในมือเดียวกันท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็ได้ส่งสารสมเสยถึงกองประชุมดังกล่าวเช่นเดียวกัน
1: ลาวจีนหารือซุกยู่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนสองฝ่ายห้องการคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนกระทรวงการเงินได้พบปะและร่วมเฮ็ดเวียกกับกลุ่มลงทุนและร่วมมือเศรษฐกิจต่อต่างประเทศกระทรวงการค้าจีนที่นครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่4กันยายน2026นี้เพื่อซุกยู่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคนิคการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศภายใต้กลไกหน่วยงานประสานงานและผันขยายผลการตกลงของการนำสูงสุดการหารือ2ฝ่ายครั้งนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่เวียกงานการค้าและการลงทุน2ฝ่ายตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันพ้นเด่นในระยะผ่านมาและตกลงเพิ่มทวีการประสานงานให้ใกล้ชิดกว่าเก่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการต่างๆบรรลุตามแผนการและนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้ง2ฝ่ายสำหรับเนื้อในการปรึกษาหารือ 1. การสร้างแผนแม่บทการร่วมมือ5ปีด้านเศรษฐกิจเทคนิคลาวจีน 2. การซุกยู่กับเกี่ยมกลไกการจัดกองประชุมของคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนและจีนลาว 3.การติดตามและซุกยู่บรรดาโครงการช่วยเหลือลาที่กำลังจะตั้งปฏิบัติรวมทั้งเวียกงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้นเข้าร่วมผู้ต่างหน้าฝ่ายลาวนำพาโดยท่านนางแสงเดือนสัญญาสอนห้องประธานผู้ประจำการหัวหน้าห้องการคณะกรรมการร่วมมือลาวจีนกระทรวงการเงินผู้ต่างหน้าฝ่ายจีนนำพาโดยท่านเจ้าซุนเฟิงหัวหน้ากลุ่มลงทุนและหัวมือเศรษฐกิจต่อต่างประเทศกระทรวงการค้าจีนท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงก่อนจักหน่อยจึงกลับคืนมารับฟังข่าวสารเกี่ยวกับกวางซีต่อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเสริญทานฟังข่าวนักกีฬาจีน815คนจะเข้าร่วมงานกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่3วันที่4กันยานี้คณะนักกีฬาจีนที่เข้าร่วมงานกีฬาอาเซียนเกมครั้งที่3ได้จัดตั้งขึ้นอยู่นครหลวงปักกิ่งคณะดังกล่าวประกอบมี 1,274 คนในนั้นมีนักกีฬา815คนหญิง404คนและชาย411คนจะได้เข้าร่วมการแข่งขัน38ประเภทกีฬาและ369รายการอายุเฉลี่ยของนักกีฬาแมน24ปีในบรรดานักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมี548คนแมนเข้าร่วมงานกีฬาเอเชียนเกมเป็นเทือทำอิฐและ306คนเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและงานกีฬาเอเชียนเกมมาแล้วงานกีฬาเอเชียนเกม IC นาโกย่าปี2016จะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยาหาวันที่4ตุลานี้โดยจะมีสิงไซเหรียญคำทั้งหมด469เหรียญ
1: จีนและรัสเซียร่วมกันดำเนินการวัดเทคข้อมูลน้ำก้อนอยู่มหาสมุทรอาร์กติกข้างดับอิดวางมอมอมานีจีนและรัสเซียได้ดำเนินการร่วมกันวัดเทคข้อมูลน้ำก้อนอยู่มหาสมุทรอาร์กติกข้างดับอิดน้ำก้อนอยู่มหาสมุทรอาร์กติกหลุดน้อยลงแม้นการเปลี่ยนแปลงที่จัดสินของระบบหน่วยโลกในระยะเกือบ50ปีผ่านมาได้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศข้อมูลต้นตอของการวัดเทคร่วมในครั้งนี้รวมทางความที่ประเภทความน้อยใหญ่และความหนาของน้ำก้อนพร้อมด้วยความหนาของหิมะเป็นต้นการวัดเทคร่วมมือในครั้งนี้ได้เก็บกำข้อมูลสำคัญของน้ำก้อนอยู่มหาสมุทรอาร์กติกในฤดูร้อนซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรนั่นก็คือความรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
0: สร้างตั้งศูนย์การร่วมมืออาเซียนแปซิฟิกสำหรับปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างความสามารถการพัฒนาให้วิสาหกิจขนาดกลางและน้อยวันที่4กันยานี้ศูนย์การร่วมมืออาเซียนแปซิฟิกสำหรับปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างความสามารถการพัฒนาให้วิสาหกิจขนาดกลางและน้อยได้สร้างตั้งขึ้นอยู่นครกวางโจวภาคใต้ของจีนบรรดากลุ่มเศรษฐกิจของเอเปคเข้าร่วมการก่อสร้างร่วมข่าวแจ้งแห่งฮู้ว่าศูนย์การร่วมมือจะปฏิบัติงานอย่างติดแท้ตัวจริงโดยปินอ้อมการค้นคว้านโยบายการแบ่งปันบทเรียนร่วมกันการก่อสร้างความสามารถและการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นเพื่อช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกหลายกว่าเก่าเพื่อเพิ่มความสามารถนำไส้ปัญญาประดิษฐ์และระดับการดำเนินธุรกิจแบบหันเป็นดิจิตอลบรรลุให้การพัฒนาร่วมกันในการร่วมมือแบบเปิดประตูนับรวมแล้วจีนได้สร้างตั้งซะ2กลไกการร่วมมือสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยแบบ2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเชื่อมต่อกันประมาณ50ประเทศโดยสร้างซองทางแลกเปลี่ยนฝ่ายทางการเป็นประจำที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้ามชาติเชื่อมต่อด้านเศรษฐกิจการค้าและดำเนินการร่วมมือโครงการให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและน้อย
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการกวางซีที่สวยงามใกล้จะหมดเวลาลงแล้วขอขอบใจทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าอินทวรวงศ์กันดีและมนุลีแก้วคุณบริษัทพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มานี่ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทร
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่านApp Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดรับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
2: ้ท่านที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ฮักแพงปัจจุบันนี้อุบัติเหตุตามท้องถนนอันเนื่องมาจากการนำใส่รถจักรในแต่ละปีได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลนอกนั้นยังส่งผลกระทบด้านลบต่อความรู้สึกของประชาชน
3: การสูญเสียนี้แม่นการสูญเสียที่บ่อาจสามารถตีเป็นมูลค่าได้ทั้งเฮ็ดให้สังคมบ่มีความสงบจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต้นตอของปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวพบว่าผู้ขับขี่รถจักรส่วนหลายแม่นบ่ฮู้กฎระเบียบจราจรและทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย
2: พร้อมนั้นพวกเขายังเห็นว่าผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งแมนขาดจิตสำนึกในความปลอดภัยบ่เคารพและบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรรวมถึงการมีวินัยน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่น
3: สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในระยะผ่านมาที่เกิดจากการใช้รถส่วนหลายแมนเกิดจากการดื่มเหล้าเมาแล้วขับขี่ขับขี่รถไวบ่รักษาระยะห่างการเลี้ยวซ้ายขวาการแซงโบหับประกันความปลอดภัยซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถเฮียนฮู้และป้องกันได
2: ้รายการเปิดใจไว้หนุ่มมีความตั้งใจสูงที่จะเฮ็ดเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ความฮู้และปลูกฝังจิตสำลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในเวลาขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะแม่นไว้หนุ่มเพื่อเฮ็ดให้มันขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยหลายขึ้นกว่าเก่า
3: พวกเขาสามารถสังรวมคืนถึงสาเหตุต้นต่อของอุบัติเหตุแมนย้อนผู้ขับขี่ขาดความรู้ด้านกฎระเบียบจราจรและทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยขาดจิตสำนึกและวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเมาแล้วขับขี่บางคนก็ขับขี่รถไวเกินกำหนดและบ่รักษาระยะห่างที่เหมาะสมรวมทั้งการเลี้ยวหรือแซงรถในจังหวะที่บ่ปลอดภัยมาฟังเพลงสากลแล้วจึงมาเว้ากันต่อเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรที่ปลอดภัย

0: เพื่อนเพื่อนวัยหนุ่มที่ฮักแพงที่ผ่านไปนั่นพวกเขาได้เว้าถึงสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งในจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าวส่วนหลายแมนวัยหนุ่มวัยเจริญพันธุ์ดังนั้นต่อไปนี้ทีมงานรายการเปิดใจวัยหนุ่มจึงขอแนะนำดังนี
1: ้เรื่องสำคัญทำอิดที่เขาต้องเฮ็ดแมนการกวดการลดก่อนการขับขี่เพื่อกันไว้ดีกว่าแก้เขาควรกวดการจุดสำคัญเซนอย่างลดกวดเบื้องว่าล้มอย่างเป็นแนวใดบ่ออนหรือแข็งเกินไปบ่อและเบื้องห้อยแตกมีบ่อหรือมีเศษแก้วหรือเศษเล็กฝังอยู่บ่อ
0: แม่แล้วยางรถสำคัญหลายแต่เบรกก็สำคัญคือกันลองกำเบรกทั้งหน้าและหลังเพื่อเซ็กความเหนียวและการคืนตัวของเบรกเบื้องว่ามันยังอยู่ในสภาพดีบ่จากนั้นก็กวดเบื้องไฟเซ็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวและไฟเบรกเพื่อให้แน่ใจว่าเฮ็ดเวียกปกติบ่ซึ่งเห็นว่าวัยหนุ่มเฮาส่วนหลายบ่ค่อยสนใจเพียงแต่ติดจักได้ก็ออกรถไปเลย
1: แม่นแล้ววัยหนุ่มส่วนหลายยังถือเบานอกนั้นปัญหาน้ำมันเครื่องก็สำคัญดังนั้นต้องกวดเบิ่งระดับน้ำมันเครื่องและน้ำมันเสื้อไฟให้เพียงพอกับการเดินทางและสิ่งนึงที่สำคัญคือการนั่นก็คือการกวดเซ็กโซเฮาต้องกวดความตึงของโซ่บ่ให้ย่อนย่านเกินไปและควรหยอดน้ำมันให้ล่อลื่นอยู่เสมอ
0: บ่เพียงเท่านี้วัยหนุ่มเฮาหลายคนยังบ่สนใจเรื่องของการวางตัวที่ถูกต้องในการขับขี่การวางท่าทางที่ดีจะช่วยให้ท่านควบคุมรถได้ง่ายลดพรความเมื่อยล้าและตอบโต้ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ไวการวางท่าทางที่ถูกต้องนั่นทางรายการขอแนะนำ7จุดสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจ
1: ปัญหาสายตาเขาต้องเบิ่งไปทั้งหน้าให้ไกลและกว้างบ่ควรเบิ่งแต่บังคนรถหรือหน้ารถตนเองพร้อมนั่นบาลัยก็ต้องปล่อยวางให้สบายบ่เก๋งหรือขึงเกินไปเพราะจะช่วยให้การบิดแห่งดันในการเลี้ยวเฮ็ดได้คล่องตัวดีแขนศอกก็คือกันเขาต้องง้อศอกเล็กน้อยบ่ควรเหยียดแขนซื่อจนเก๋งเพราะแขนที่ง้อจะเฮ็ดหน้าที่คือกับโศกช่วยหับแห้งกระแทกส่วนมือที่ใส่จับเขารถหรือกุมแฮนด์รถก็ให้แน่นพอดีในเวลาขับขี่ปกติบ่ควรวางนิ้วมือข้างไว้แต่เบรกตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันแบบบ่ตั้งใจ
0: เรื่องของแอลเห็นว่าวัยหนุ่มหลายคนมักเฮ็ดแอลคดง้อเวลาขับขี่ซึ่งเป็นการวางตัวที่บ่สอดคล้องเพราะแอลในเวลานั่งควรนั่งในตำแหน่งที่สบายให้ลำตัวส่วนถึงสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระสำหรับหัวเข่าก็ให้พยายามแนบเข้าหรือหนีบถังน้ำมันไว้กับตัวรถเล็กน้อยสำหรับรถตัวผู้เพื่อช่วยในการทรงตัว
1: ในระยะผ่านมาวัยหนุ่มหลายคนเวลาขี่รถจักรมักเอาตีนลากพื้นซึ่งเป็นสิ่งที่บ่สมควรเพราะตีนเฮาต้องวางไว้ถึงบอนพักตีนปลายตีนบ่ควรแบะออกหรือห้อยลงลุ่มเพราะอาจจะไปฟาดกับพื้นถนนได
0: ้ทางรายการขอแนะนำเพิ่มเติมว่าการเบรกรถนั่นให้ใส่ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังพร้อมกันในอัตราส่วน 70:30หมายความว่าใส่เบรกหน้า 70% เบรกหลัง 30% เพื่อการยึดรถที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนการแต่งกายนั้นควรใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานเสื้อแขนยาวส่งขายาวและเกือบหุ่มส้นจะช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยหลายขึ้น
1: มาฟังเพลงจากรายการอีกเพลงนึงก่อนจึงมาเว้ากันต่อเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยรายการมื้อนี้เว้าบ่หมดก็จะทยอยนำมาเว้าในรายการมื้อหน้าตอนนี้มามุ่นมวนกับเสียงเพลงซะก่อน

0: เพื่อนเพื่อนวัยหนุ่มที่หักแพงตอนนี้พวกเขากำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วเมื่อกี้ทางรายการได้แนะนำ7จุดสำคัญในการขับขี่รถจักรซึ่งรวมมีสายตาบ่าไหล่แขนศอกมือแอวหัวเข่าและการวางตีนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องจัดระเบียบให้ดีเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
1: และต่อไปนี้รายการเปิดใจวัยหนุ่มขอนำเสนอเกี่ยวกับเกียร์โดยเฉพาะแม่นการเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าการเปลี่ยนเกียร์ที่ถูกต้องจะช่วยให้เครื่องจักรเฮ็ดเวียกได้เต็มประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันเส้นการเปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นเมื่อรถมีความไวเพิ่มขึ้นและเสียงฮอบเครื่องจักรเริ่มดังแฮงขึ้นแม่นให้พรคันเร่งแล้วใส่เกียร์ทันทีเพื่อให้รถแล่นได้นิ่มนวล
0: ส่วนการเปลี่ยนเกียร์ลงเมื่อเวลาจะขึ้นค่อยหรือต้องการหลุดความไวให้เปลี่ยนเกียร์ลงเพื่อใส่แฮงนวงของเครื่องจักรเพื่อช่วยในการเบรกแต่ก็ต้องระวังเฮาบ่ควรเปลี่ยนเกียร์ลงกระทันหันในขณะที่รถแล่นไวหลายเพราะอาจเห็นให้ล้อหลังล็อกและเสียการทรงตัวได
1: ้เรื่องของการเบรกรถแม่นสำคัญหลายเพราะการเบรกที่ปลอดภัยบ่แม่นการกำเบรกจนสุดในบาดเดียวดังนั้นเฮาควรใส่เบรกหน้าและเบรกหลังไปพร้อมๆกันให้พยายามเน้นน้ำหนักไปที่เบรกหน้า 70% และเบรกหลัง 30% เพราะน้ำหนักรถจะเทไปทางหน้าเวลาเบรกขณะเดียวกันก่อนเบรกทุกครั้งต้องคืนคันเร่งให้สุดเพื่อตัดกำลังส่งจากเครื่องจักร
0: สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในเวลาขับขี่รถคือการควบคุมความไวหรือการใส่คันเร่งเฮาควรบิดคันเร่งแบบค่อยเป็นค่อยไปบ่ควรบิดกระซากเพราะอาจเฮ็ดให้รถเสียการทรงตัวได้และอย่าลืมการรักษาระยะห่างและปรับความไวให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 3-4 วินาทีเพื่อมีเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: เพื่อนวัยหนุ่มที่ฮักแพงประเทศลาวเฮานั้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือจะมีภูผาสันดังนั้นปราศจากทางคดโค้งบ่ได้ดังนั้นการขับขี่เข้าทางโค้งทางรายการมีหลักการง่ายๆมาแนะนำคือซ่านอกในนอกซึ่งหลักการนี้เฮาต้องจดจำและปฏิบัติ
0: ความหมายของคำว่าซ่านอกในนอกมีคือซ่าหมายถึงการลดความไวให้เหมาะสมก่อนเข้าโค้งนอกในนอกหมายถึงการเข้าโค้งจากเลนเบื้องนอกก่อนตัดเข้าหาจุดกลางโค้งแล้วค่อยๆออกไปเบื้องนอกเมื่อออกจากโค้ง
1: สิ่งสำคัญทางรายการยังขอย้ำความเก่านั่นคือสายตาให้เฮาแน้มไปหาทางออกของโค้งเสมอพอรถจะไปตามทิศทางที่สายตาเฮาเบิ่งโดยอัตโนมัติแต่อย่าลืมว่าการทรงตัวเมื่อขับขี่ด้วยความไว้ต่ำนั่นสิ่งนี้แม่นยากที่สุดสำหรับมือใหม่ดังนั้นสายตาต้องเบิ่งไปทางหน้าไกลๆบ่ต้องเบิ่งลงพื้นถนนหรือเบิ่งเฉพาะหน้ารถพอจะเฮ็ดให้รถสายไปมาได้
0: ในเวลาขับขี่ซ่าๆพยายามใส่เบรกหลังเบาๆเพื่อช่วยประคองความไวให้คงทีและช่วยให้รถทรงตัวได้ดีกว่าการใส่เบรกหน้าและอย่าลืมใส่หัวเข่าหนีบตัวรถให้แน่นสำหรับรถตัวผู้เพื่อให้ศูนย์ทวงของคุณและรถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงเท่านี้จะช่วยให้เพื่อนๆวัยหนุ่มปลอดภัยหลายขึ้นในการขับขี่รถจักร

0: ดังก้องไปเบิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังและมิตรรายการทุกท่านยินดีน้ำพระทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีท่านได้หาฟังทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ส่วนวันอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz และท่านยังสามารถหาฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองหรืออีกช่องทางหนึ่งในมือถือของทานก็คือเพียงแต่ทานเข้าไป Play Store หรือว่า App Store แล้วโหลดคำว่า Radio Garden แล้วพิมพ์เข้าไปคำว่า 103.7 MHz Lao National Radio Garden ทานก็สามารถฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณมื้อนี้สายฝนเป็นผู้รับดำเนินรายการในเช้าวันเสาร์มื้อนี้วันที่19เดือนกันยาบ่ทันใดอีกประมาณทิศหรือทิศปลายนี้ก็อาจจะมืดเดือนกันยาแล้วก้าวเข้าสู่เดือนตุลากันแล้วเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวเนาะท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงมวลๆกันก่อนและอย่าต่อไปจึงมาโอ้ล้มกันเติม

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ขณะนี้ท่านกำลังหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนของหลายๆคนอาจจะเก็บเครื่องเก็บของเพื่อไปลิ้นไปท่องเที่ยวในตอนสวยนี้ผู้บางคนนี่ก็มีเฮือนสวนอยู่ก็พากันเริ่มออกตั้งแต่เช้าแล้วเนาะพาครอบครัวนี่ไปลิ้นพักผ่อนย้อนใจตามธรรมชาติตามภูผาป่าไม้นี่ก็เป็นบรรยากาศดีๆอันนึงก็เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงที่อยู่ในของเขตเศรษฐกิจบ้านเฮานี่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นการขับเคลื่อนลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจลาวได้ทันผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการช่วยดึงดูดเงินตาต่างประเทศแน่สร้างเวกเฮ็ดงานทําและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวางการสร้างรายได้และดึงดูดเงินตาต่างประเทศนี่บ่เพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศนําเงินตาเข้ามาใช้จ่ายในประเทศลาวยังช่วยเพิ่มคลังสำรองเงินตราต่างประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้ค่าเงินกีบอีกฉะนั้นแล้วเที่ยวลาวนำไส้เงินกีบลาวท่านผู้ฟังและพร้อมอีกอันนึงก็คือเกิดการใช้จ่ายในหลายแขนงการบ่ว่าจะเป็นโรงแรมห้านอาหารการขนส่งและบ่อนท่องเที่ยวการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำและพัฒนาอาชีพธุรกิจบริการต่างๆการสร้างงานในแขนงการบริหารโดยตรงพนักงานด้านโรงแรมคนขับรถพร้อมด้วยไกด์หรือว่าทัวร์นั่นเองพนักงานห้านอาหารอาชีพท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเส้นผลิตและขายเครื่องหัตถกรรมของฝากและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนต่างชาติได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนลาวพร้อมกันนั้นก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนแบบอนุรักษ์พื้นที่ท่องเที่ยวชนบทเขตอนุรักษ์ให้ชุมชนห่างไกลโศกลีกได้มีรายได้โดยตรงอุดหนุนสินค้าเป็นประเภทกสิกรรมท้องถิ่นห้านอาหารโรงแรมฮับซื้อผลผลิตกสิกรรมและอาหารพื้นเมืองจากชาวบ้านแท้ๆพร้อมนั้นยังกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาโครงห่างบ่ว่าจะเป็นเส้นทางและการคมนาคมการเติบโตของการท่องเที่ยวช่วยเร่งการพัฒนาพื้นฐานโครงห่างก็คือเส้นทางสนามบินและเครือข่ายรถไฟบ่ว่าจะเป็นรถไฟลาวจีนนี่ทุกมื้อนี้เฮาก็เห็นได้แล้วเนาะรถไฟลาวจีนมีถ้าว่าในการขับเคลื่อนแบบนี้เศรษฐกิจดีขึ้นหนทางพร้อมด้วยรถไฟนี่ไปจากทางใต้นี่ก็เริ่มจะมีกันเข้ามาแล้วเนาะก็เป็นการลงทุนจากต่างชาติเพื่อดึงดูดต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการรีสอร์ทและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่นำมาฝากต้นมิตรรายการเอาเป็นว่านำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆกันเติมอีกก่อนระยะต่อไปเฮาจึงมาโอ้ล้มกันเติมอีก

0: ได้พดมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่เงินบ่ปีแล้ว
1: ยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่านลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นแนวใดกันแน่ท่านผู้ฟังสองเสียงเพลงมวลๆที่นำมาฝากต้อนกันก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะสำหรับมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์หลายผู้หลายคนนี่ก็เริ่มซักเครื่องซักของกันตั้งแต่เช้าปัดเฮือนเมี่ยนเฮือนกันแน่ทำความสะอาดเฮือนซานบ้านทรงเพื่อให้มีความสะอาดงามตาอยู่เสมอเพื่อบ่เป็นบ่อนไข่ของยุงลายท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะฝนแบบนี้ยุงลายนี่ก็อันตรายเนาะเพราะว่าบ่ฮู้ว่ายุงลายจะนำเสื้อพยาธิอย่างแน่มาสู่ร่างกายของคนฉะนั้นแล้วหากว่าต้นไม้มีการหกเหื้อก็ควรตัดออกพร้อมกันนั้นกระโปงกระป๋องหากว่ามีน้ำขังก็ควรจะงวมล้างทำความสะอาดเฮือนซานบ้านทรงให้สะอาดซักเครื่องซักของตากเครื่องเม่นไว้พับเครื่องไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ห่างไกลจากยุงลายได้แล้วแล้วก็พยายามมันรักษาตัวเองรักษาสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์นั่นแหละท่านผู้ฟังการฟังเพลงผ่านทางวิทยุนี่เฮ็ดเวียกไปน้ำมาฟังเพลงมาฟังรายการจากวิทยุไปน้ำก็เป็นการผ่อนคลายอันนึงเนาะเพราะว่าบรรยากาศวิทยุนี่ได้ยินแต่เสียงในเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็เป็นการที่ว่าเฮ็ดเวียกไปน้ำเน่ฟังวิทยุฟังเสียงเพลงไปน้ำเพื่อจะเฮ็ดให้ทานได้รับฟังผ่านทางหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทางมือถือก็คือ www.lnr.org.la และอีกช่องทางหนึ่งก็เพียงแต่ทานโหลดเข้าไปคำว่า Radio Garden แล้วหมุนขึ้นไปฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็สามารถรับฟังได้หลากหลายพื้นที่หลากหลายสัญญาณหลากหลายข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลที่จะนำมาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ฟังกันพื้นที่ใดหากมีสัญญาณอยู่ก็สามารถทำฟังได้เนาะเพราะว่าระยะนี้นี่โอ้ยหลายผู้หลายคนก็อยากฟังวิทยุแน่แต่ว่าเนื่องจากว่าฟ้าอากาศบ่เป็นใจแน่อาจมีการติดขัดในสัญญาณอินเทอร์เน็ตเฮาแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยนำมิตรรายการหลายๆกะวันเสาร์แบบนี้ก็จะได้ส่งเสียงเพลงมั่วๆให้มีรายการได้ฟังกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายและเป็นการให้กำลังใจก็แล้วกันเอาเป็นว่าไปรับเสียงเพลงมั่วๆจากทางรายการกันก่อน

เกิดเป็นคนต้องเฮียนฮู้ทุกอันสิ่งสำคัญมันนำไส้ให้เกิดผลถ้าบ่ได้ผ่านการฝึกฝนเกิดเป็นคนก็ฮู้ล่าบ่กล้าหาญ

ยินดีนำพระทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงกับหนึ่งสมงที่สายฝนหับดำเนินรายการอยู่ในมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนของหลายผู้หลายคนอาจจะเดินทางพักกันไปท่องเที่ยวน้ำตกตาดกันเน่หรืออาจจะไปท่องเที่ยวในห้างห้างสรรพสินค้าที่ลาวเฮามีซื้อเสียงดังๆก็มีพักสั้นก๊อกก๊อกที่เป็นศูนย์การค้าเปิดใหม่ก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยเนาะท่านผู้ฟังที่จะได้ไปพบปะกับหลายผู้หลายคนพบปลาอาหารการกินเน่และก็พร้อมนั้นก็แม่นไอเต็กที่ว่าหลายๆผู้หลายๆคนก็ไปเป็นประจำเนาะเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็เป็นมื้อพักผ่อนและก็ผู้บางคนนี่ก็อาจจะไปท่องเที่ยวทั้งตั้งถิ่นตั้งแควงกันเน่ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขเบิกบานใจเดินทางด้วยความสวัสดิภาพผู้บางคนนี่ก็ขับรถโดยสารกันอยู่ก็ขอให้ทุกคนมีความเขียมพร้อมในการขับขี่รถในการไปไก่แบบนี้บ่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ก็ขอให้มีการกวดกาเทคนิคสภาพรถเทคนิคให้ดีและพร้อมกันนะระยะฝนแบบนี้ก็ควรเบิ่งถนนหนทางเม่นไว้ว่าถามสภาพอากาศและก็ถามเบิ่งว่าเขตที่ว่าจะไปนั้นทางหั่นน่ะมีการเปเพหรือโบก็ต้องได้เกี่ยมพร้อมหลากหลายอย่างเนาะพร้อมกันนั้นก็เป็นประจำที่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพิ่นจะได้มีการแจ้งการเกี่ยวกับผ่านเกี่ยวกับภูมิอากาศที่ว่าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแบบนี้ว่าอากาศแต่ละมื้อเป็นแนวใดกันแน่ก็สามารถรับฟังกันได้พร้อมกันนั้นและการสีสันเสียงเพลงก็จะได้นำเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้มาฝากต้อนมิตรรายการเมื่อสุภูทุกคนได้รับฟังกันบ่ว่าท่านจะอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณทั่วประเทศลาวก็สามารถรับฟังกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานมีวิทยุก็สามารถหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio พร้อมกันนั้นก็สามารถฟังผ่านได้มือถือ2ระบบก็คือผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la นั่นเองและอีก2ทางนึงก็เป็นแอปวิทยุก็คือ Radio Garden หมุนขึ้นเข้าไป103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio Garden วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมให้เสียงเพลงมวลๆกับมีรายการได้ฟังกันเอาเป็นว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีนี่ก็จะให้ทุกคนได้ไปมวนซึนกับเสียงเพลงกับบรรยากาศมวลๆจากทางรายการกันความสุขอันใดที่มีพลังกายพลังใจขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้ก็อย่าให้มีสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: อีแม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้อีแม่เฝ้าไปเวียกนี่นะ
1: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
0: เอ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
1: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
0: เอามาเงินเอามาไปไ
2: ปชะเด้ปักแล้วไปตีค่อยนี่นะ
0: โอ้ยขอสักนิดนึงก็บ่ได้วะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบ่ฮู้วะเคี่ยวออกมาดินี่ขอสักนิดก็บ่ได้เนาะจะไม่พูดมันเหลือเอามามีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นี่นะเคี่ยวออกมาไปตีตายซะบ
3: ่ยาเสพติดเป็นไพ่ต่อครอบครัวเป็นคนซัวต่อสังคมลงทางเสียเวลาลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง AM และ FM 103.7 MHz
4: เวลา 10:50 น. และ 18:58
3: น. กับพร้อมดีจะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นซิ่งมึนเมาว่าจะเป็นเหล่ายาปลายแป้งเพราะว่าการสกัดกั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องได้สมาคีหวมแหงหวมใจกันสกัดกันบัญหาเหล่ายาป่าแปลง
4: สำหรับมื้อนี้รายการลุดพรสิ่งมึนเมาก็ยังสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยการแก้ไขสิ่งเสพติดส่งออเดอร์บ่ฮอดถูกจับก่อนป้องกันความสงบเขตโบเต็นยึดยาสูบไฟฟ้า 35,600 อันตามการให้ข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสาการป้องกันความสงบเขตโบเต็นแขวงหลวงน้ำทาให้ฮู้ว่าเวลา 18:00 นของวันที่12กันยานี่ได้รับแจ้งความจากพลเมืองดีว่าพบเห็นกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมสงสัยขนส่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทยาสูบไฟฟ้าดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แต่งตั้งวิสาสะพอหลงกวดกาพื้นที่พบเห็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน9คนยิง1คนในนี้มีคนลาว4คนคนจีน5คนกำลังเคลื่อนย้ายสินค้าที่สงสัยจากรถบรรทุก6ล้อทะเบียน K135114 ป้ายจีนไปใส่รถบรรทุก6ล้อทะเบียนหลวงพระบางบก3859เจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุญาตกวดเบิ่งสินค้าจากการกวดค้นพบวัตถุของกลางเป็นยาสูบไฟฟ้าแก๊สใหญ่จำนวน110แก๊สแก๊สน้อย13แก๊สสุกเสื่องมากับสินค้าประเภทอื่นเพื่ออำพรางต่อเจ้าหน้าที่บรรจุอยู่ในแก๊สทั้งหมดรวมมียาสูบไฟฟ้าจำนวน 35,600 อันการกระทำดังกล่าวแมนการกระทำผิดต่อข้อหาขนส่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทยาสูบไฟฟ้ามาตรา315ของประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัจจุบันกองบัญชาการป้องกันความสงบเขตโบเต็นได้มอบให้แผนกเกี่ยวข้องของกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาเพื่อนำไปสืบสวนสอบสวนขยายผลหาต้นต่อและขบวนการพร้อมทั้งยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาดอันนั้นก็แมนส่งออเดอร์บ่ฮอดถูกจับก่อนป้องกันความสงบเขตโบเต็นยึดยาสูบไฟฟ้า 35,600 อัน
5: เดิมเดิมเดิมยกยกยกไอ้หมดเชียว
6: ดื่มหมดแก้วนี่ละเมื่อเนาะแกง
5: จีเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังเหล้าเบียร์ซื่อดื่มลงท้องมันก็เป็นของเฮาย
6: กยกยกยกได้ยังได
7: ้ไปไอ้แพงเมื่อเฮือนเถาะดึกแล้วย่านใด
5: จีเฝ้าเมื่อเฮ็ดหยังก็กำลังมวนมวนอยู่ตัวบ่กินเลยวนหมู่ว้า
7: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
5: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
6: บ่เป็นยังเนาะ
5: ข่อยสิครับเอง
6: เจอใครแล้วนะ

ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือผิดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถ

ารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTPหรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4.เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: โอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยันแหน่งแห้งหลายจังหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นหยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบิ่งซ้ายบ่รู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยคอลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ่ท่านหมอค่อยมันแม่ลาวนะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นยังไรดอกเพียงแต่ข้าเบิ่งซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเราก็จะพยายามปิ้นปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนว่ามีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่จะช่วยเจ้าได้แนวใดลูกเอ๋ยจักมันโชคร้ายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เรายามดื่มอาจมีมวลซื่นแต่ยามฟื้นทานอาจหมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญหูเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซ่านบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: เฒ่าเอ้ยเจ้าก็กินข้าวกินน้ำนี่แม่จักหน่อยเจ้าสิบ่สบายได
1: ้โอ้ยพ่อสร้างเอ้ยเขากินบ่ลงดอกข่อยคิดฮอดบักสร้างเจ้าเบิ่งแม่ครอบครัวนั่นเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันจังแม่นเขามีความสุขบาดข่อยคือมีแต่ความทุกข์ใจแท้
0: แม่สร้างเอ้ยบุญวาสนาเฮามันน้อยเฮาต้องมาสูญเสียลูกย้อนยาบ้านี่เองถ้าลูกเฮามันฮู้คิดแดน้อยนึงมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนน้องแดงเสียชีวิตย้อน
1: พ่อสร้างเอ้ยเจ้าสร้างเว้าเรื่องนี้เถาะถ้าเว้าเรื่องนี้มายามใดข่อยแห้งอดคือคนลูกบ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลซึ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านก็ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วก็เป็นคติเตือนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยโดยเฉพาะก็แม่นบัญหาซึ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้ง
4: ตอนนี้จะให้ท่านมาฟัง
5: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่5การแก้ไขผลกระทบของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา49การปลุกระดมโฆษณาสวนเสือให้หลุดพ้นการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งต้องเอาใจใส่ปลุกระดมโฆษณาสวนเสือแนะนำวิธีให้ผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าได้รับรู้และเข้าใจถึงผลให้ต่อสุขภาพครอบครัวเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้มีความตื่นตัวหลุดพ้นและก้าวไปถึงการหยุดเศร้ามาตรา50การบำบัดปินปัวผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องสมัครใจตื่นตัวเข้ารับการบำบัดและปินปัวด้วยการเอาใจใส่และช่วยเหลือจากครอบครัวชุมชนสังคมและโรงหมอมาตรา51การช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าต้องดำเนินโดยหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยวิธีการดังนี้ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการหลุดพ้นและหยุดเศร้าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและการส่งเสริมสุขภาพให้การบำบัดและปินปัวด้วยรูปการต่างๆตามเงื่อนไขตัวจริงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้หยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา52หน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้ได้รับการสร้างตั้งขึ้นโดยแขนงการสาธารณสุขซึ่งมีพลาบทบาทโฆษณาสุขศึกษาให้คำแนะนำคำปรึกษาและการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหน่วยงานดังกล่าวต้องเก็บข้อมูลสถิติติดตามกวดกาและรายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียงงานดังกล่าวให้คันถึงของตนอย่างเป็นปกตินอกจากหน่วยงานได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลือแล้วองค์การจะตั้งสังคมชุมชนครอบครัวและหมู่เพื่อนก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ต้องการหยุดเศร้าบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยการแนะนำและการสร้างกิจกรรมต่างๆการจะตั้งและเคลื่อนไหวของหน่วยงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากภาคที่7การแก้ไขข้อขัดแย้งมาตรา57รูปการแก้ไขข้อขัดแย้งการแก้ไขข้อขัดแย้งอาจดำเนินด้วยรูปการใดหนึ่งดังนี้การประนีประนอมการแก้ไขทางด้านบริหารการแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจการตัดสินของศาลการแก้ไขที่มีลักษณะสากลมาตรา58การประนีประนอมในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีสามารถศึกษาหาลือเจรจาและประนีประนอมกันมาตรา59การแก้ไขทางด้านบริหาร ในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอต่อคะแนนการที่เกี่ยวข้องบนตุนได้รับอนุญาตเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา60การแก้ไขโดยองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจในกรณีเกิดข้อขัดแย้งในการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีมีสิทธิ์เสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการมาตรา61การตัดสินของศาลในกรณีเกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถห้องฟ้องต่อศาลประชาชนเพื่อพิจารณาตัดสินตามกฎหมายมาตรา62การแก้ไขที่มีลักษณะสากลในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มีลักษณะสากลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่านั้นคู่กรณีสามารถเสนอต่อองค์การแก้ไขข้อขัดแย้งภายในต่างประเทศหรือสากลตามการตกลงหรือให้ปฏิบัติตามสัญญาสากลและสนธิสัญญาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคี

0: แม่สวยลูกแม
1: ่เป็นอย่างลูกขึ้นหน้าจืดแท้ยางกับเซ่ไส้เสียขวาไม่ลูกไปทั้งใดมาแล้วหลดลูกได้ล่ะ
0: อย่าฟ้าวถ่าเออโอ้ยสวยได้แม่สวยลูกแดนลูกหายใจบ่ออกแน่นนะเออเออ
1: โอ้ยบ่แม่นลูกเมาเหล่าวะฮักเหม็นแต่เล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังลูกคือเหตุแนวนี้บอกไปเห็นหนังสือเป็นยังเป็นผู้หญิงผู้หญิงคือไปดื่มเหล้าแม่นเจ้าไปกินอยู่ไสอันแนวบ่ดีหันเฮียนเอาใหญ่เป็นสาวแล้วก็ให้ได้เว้าอยู่เนาะ
0: โอ้ยแม่อย่าจมหลายกินน้อยเดียวนึงโอ้ยวินหัวปวดฮากเด้
1: เบิ่งแม่ยางกับจนเซ่ป่านนั่นมากินน้อยเดียวจึงแม่นบ่ฮู้รักษาสุขภาพตัวเองเนาะเอาดื่มเข้าไปอันเหล้าหั่นจักหน่อยก็เป็นพญาซละบ่แม่เห็นมาหลายแล้วอันคนขี้เหล้าหั่นโดยเฉพาะผู้หญิงเมาเหล้าขาดสติแล้วไปโลโลเลๆสุดท้ายก็เฮียนบ่จบออกโรงเฮียนไปเอาผัวซละบ่บ่เห็นวะแบบอย่างอยู่บ้านเฮาก็มีให้เห็นหลายแล้ว
0: ขอโทษแม่ลูกสิเฝ้าดื่มและตั้งใจเฮียน
2: เหล้าดื่มหลายกลายเป็นพิษเฮ็ดให้ชีวิตสั้นลงด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: สิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งมึนเมามันล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเฮาโดยเฉพาะก็แม่นมีความอันตรายต่อสังคมครอบครัวและตนเองฮู้เดี๋ยวนี้แล้วก็อย่าไปพัวพันกับมันถ้าว่าเป็นวัยหนุ่มเยาวชนก็แม่นเอาเวลาว่างมาตั้งใจคุ้นคว้าศึกษาหำเฮียนเฮ็ดเวียกให้มันเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวก็คือสังคมอันนี้ก็ขอฝากไว้มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทอพกรคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดเหล่าเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใต้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นต่อแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความหู้เท่าบ่ถึงกันเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามของเจ้าของงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้รับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยบไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวโยบหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไว้เนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใต้ตัว

0: นะ
1: โอ้ยเม่นห้องอีหยังก็ห้องปานว่ามีเวียกมีงานหยังเอาโลดมีหยังก็เว้ามาโลดเป็นหยังบ่จักห้องแม่บ่จักห้องพ่อแม่นมีเวียกอีหยัง
0: นี่แม่จะเบิ่งนี่แม่ๆจะว่าเป็นจดหมายของไผนี่นะส่งมาเฮานี่แม่นจดหมายของเอื้อยดงแพงนี่แม
1: ่ฮะจดหมายของลูกดวงแพงวะโอ้ดวงแพงส่งข่าวมาแล้วแม่นบ่นี่นะฮะใส่ลูกอยู่ใส่อยู่ใส่อ่านสู่แม่ฟังเบิ่งดูเอื้อยเจ้าว่าอย่างใดหลัง
0: พอเจ้าบ่ฟังวะเฮาได้รับจดหมายจากเอื้อยดงแพงแล้วนี่น่ะมาเด้อก็สิฟังน่ะเฮาสิอ่านให้ฟังมาเด
2: ้อห่วยก็อยากฟังแล้วเว้ยขอแฮงอยากฮู้ว่ามันเป็ดกินจังได๋อยู่จังได๋ซั่นดอกเอาๆๆอ่านให้เฮาฟังเบิ่งดู
1: เจ้าก็อยากฮู้นําเขาอยู่ซั่นบ่แต่ละมื้อคือว่าหาแต่กินเหล้าก็เดียวว่าสิบ่สนอกสนใจนําเรื่องอีหยัง
2: ก็ละเว้าโพดหลายเว้าหยังก็คิดเห็นใจค่อยแด้ดวงแพงเหมือนกับแม่นลูกสาวข่อยคือกันได้มันไปจังไดอยู่จังไดกินจังไดข่อยก็แห่งอยากฮู้ล่ะเว้ยตั้งแต่มันออกบ้านไปนี่มันก็เกือบสิฮอดเดือนแล้วเด้
1: เกือบสิฮอดเดือนซั่นบ
2: ่
1: ข่อยว่ามันเดือนปลายพอแห้งแล้วได้
0: อ้าวสิเถียงกันอยู่นี่วะคันสิเถียงกันนี่เฮาบ่อ่านให้ฟังได้นี
2: ่โอ้ยอย่าว่าจังซั่นได้ลูกพอแห้งบ่ได้เข้าห้องเรียนหนังสือก็อ่านบ่ได้จักโตเดี๋ยวอ่านไปไว้อีหล่าไว้อีพ่อแห้งอยากฟังไว้
0: เอื้อยดวงเพลงแล้วเขียนว่า
3: สบายดีพ่อแม่ที่เคารพและคิดถึงก่อนอื่นลูกต้องขอโทษที่ส่งข่าวหาพ่อแม่ซ่าลูกหวังว่าพ่อแม่พร้อมด้วยน้องแสงพรคงสบายดีส่วนลูกแม่นสบายดีปัจจุบันนี้ลูกได้เข้าเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานแล้วลูกเลยนั่งข่าวเม็ดเห็ดเวียกอยู่น้ำกันพวกลูกนอนอยู่หอพักเซิงตั้งอยู่ในโรงงานเลยการเห็ดเวียกงานถึงเป็นว่าจะอิดเมื่อยแต่ลูกก็จะอดทนเพื่อหาเงินส่งให้พ่อแม่และน้องพ่อแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอกโรงงานที่พวกลูกเห็ดเวียกอยู่นั้นมันมีหลายห้อยคนและก็มาจากหลายๆบอนลูกจะทอนเงินเพื่อส่งให้พ่อแม่ใช้จ่ายและซื้อรถถีบคันใหม่ให้น้องแสงพรที่โรงเรียนลูกบ่ฮู้ว่าสิเว้าหยังให้พ่อแม่ฟังแดเอาไว้โอกาสหน้าและลูกจะเขียนมาอีกคิดฮอดคิดถึงพ่อแม่และน้องเสมอจากลูกดวงแพง
1: ได้รับข่าวข่าวจังสิแม่ก็ดีใจแล้วล่ะลูกเอ้ยแนวใดก็ขอให้ลูกตั้งอกตั้งใจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานถึงแนวใดพ่อแม่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยลูกคือเก่าหั่นล่ะ
2: แม่ยังเฒ่านี
1: ่โอ้ย
2: ได้รับข่าวลูกแล้วดีใจหลายจะสั่นวัดจนน้ำตาไหลออกคุณว่านี
1: ่โอ้มันอยากออกก็สร้างมันเถาเอ้ยน้ำตาอันน่ะพ่อแม่สิคือเจ้าบ่มีความรู้สึกอีหยังเลยคอยสาม
2: เฒ่าสิบ่มีความรู้สึกก็เท่าอันนี้ลูกผู้ชายบ่แม่นว่าสิปล่อยให้น้ําตาไหลออกมาง่ายๆเด้อสิบอกให้
1: ลูกผู้ชาย
2: ผู้หญิงดอกอ้าวอีอันนี้ก็ดีใจจนน้ําตาย่อยคือกันซั่นบ่ได้เหร
0: อก็ดีใจตัวเนาะนี่อีกว่าบ่โดนเฮาก็สิได้รถถีบใหม่แล้วแม่นไผสิบ่ดีใจจักหน่อยเอ้ยเพลงแล้วก็ฝากเงินไว้ให้เฮาซื้อรถถีบใหม่แล้วรถถีบเก่านะเอาให้เจ้าเลยเขาบ่สนดอกอันรถถีบอีห้างนี่นะ
2: ดีใจสิได้รถถีบใหม่ว่าติให้มันได้เมื่อก่อนถอดอีหล่าเอ้ย

0: ขาวขาวเอ้ยมื้อนี้บ่แม่นเพิ่นสิให้พวกเฮาได้เฮ็ดเวียกร่วมเวลาอีกว่ะมื้อใดก็ล่วงเวลาเลยเฮ้ยแบบนี้มันก็ตายแล้วติคันได้เงินสมคุ้มค่าก็บ่ว่าดอก
1: สิแนวใดซั่นน่ะได้น้อยได้หลายก็ต้องอดทนเฮ็ดไปมื้อนี้เฮาก็รู้สึกว่าคือสิเป็นไข้นี่ล่ะเฮาก็อยากพักผ่อนคือกัน
2: เอาพักกันเล่นมื้อเด้อเดี๋ยวสิพักกันซ่าหลายอันมื้อนี้เฮาแก่เพิ่นสั่งให้ล่วงเวลาอีกเด้อพวกเจ้าน่ะเพราะว่าอีก 2-3 มื้อเนี่ยสิส่งสินค้าออกไปแล้วไหนเอาๆพักกันได้ๆสิพักกันนั่งหลายเห็นไหม
1: อ้ายน้องขอบ่ล่วงเวลาได้บ่มื้อนี้นะน้องรู้สึกบ่สบายปานใด
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้เฮาแก่สั่งบ่ให้พักจักคนทุกคนต้องเฮ็ดเวียกล่วงเวลาผู้ใดบ่ปฏิบัติสิตัดเงินเดือนเด้อสิบอกให้เด้อ
0: มื้อเดียวนึงก็บ่ได้ว่ะอ้ายน้องอีรู้สึกบ่สบายคือกันได
2: ้มื้อเดียวก็บ่ได้พูดแล้วบ่แต่ยังว่าบ่ได้บ่เข้าใจบ่ภาษาลาวเด้อฮะ
0: จ
2: ะ
0: มันพูด
2: นะผู้ใดบ่สบายจังได๋สิเอายามาให้กินแล้วก็พากันเฮ็ดเมียบ่10โมงกลางคืนจะไปเลิกเข้าใจบ่ถ้าภัยบ่ปฏิบัติสิรายงานเฒ่าแก่เพิ่นบ่จังนั้นก็สิตัดเงินเดือนหรือบางคนผู้ฟังนี่สิไล่ออกของพรรคมีปัญหาจังบ่คันมีหาพากันเฮ็ดเมียตุ้มบ่ต้องนั่งแล้วล่ะไปๆ
0: จะมึนพูดมันเหลือเนาะบังคับเอาเท่เอาว่าคนก็ต้องมีมือภาคมือพรได้ละบ่มันบ่แม่นเครื่องจักรเครื่องรางได้ว้าย
2: เอาไว้พากันเล่นเอ้ย
0: ผู้ใดนี่แหน่
2: แจ๋นั้นก็พากันยิ้มเป็นเครื่อง
0: นะสิเฮ็ดนาอยู่บ้านนี่ดีกว่า

0: มาเด้อมาเด้อปิ่งหูหมูเด้อเซินเด้อไอ้เซินนางตามสบายโลดเซินเด้อไอ
1: ้บ่ต้องห้องเอื้อยก็ได้ดอกบ่ทันจักเฒ่าเทื่อ
0: โอ้ยก็เดี๋ยวว่าแม่นไผซั่นดอกแม่นลมอีสางผัดมามื้อนี้น่ะ
1: ก็สิมีลมอีหยังผัดมาเด้ก็ตั้งใจสิมาหาโตนี่ล่ะบ่เห็นหน้าเห็นตาตั้งโดนแล้วซั่นดอก
2: โอ้ยเอ้ยน้อยนะเพิ่นคิดอยากกินชิ้งปิ้งหูหมูเพิ่นก็เลยเชิญมาห้านเอื้อยเพิ่นมากินอยู่ห้านเด็กก็บ่แซ่บคือห้านเอื้อยว่าซั่นเด้
0: แม่นซั่นบ่
1: อีตุ้ม
2: หือ
1: จะดอด
2: อู้ตายตายเบิ่งแม่เว้าทุนี้ในกะว่าดอดฮะกะโลดว่าสิบ่ให้เว้าให้ว่าอีหยังซั่นบ่
0: เอ้าซั่นนางเด้อซั่นนางนางนี่บ่หรือว่าสินางได้พุ่นแอ้เอ้ยแอ้เอาหน้ามาเสิร์ฟให้เพิ่นแดเด้อล่ะ
1: นางนอกพี่ล่ะจังค่อยสิได้ลมน้ําโตแดนางอยู่ในสิได้ลมโตซะบ่แนวว่าโตละปิ้งหูบูอยู่นอกพี
0: ่เอ้าอยู่ไซก็ได้ซะนะจักหน่อยเฮาสิให้ลูกสาวเฮามาปิ้งแทนเอาปิ้งหางมันบ่หรือว่าเอาใส่น้ําแด
2: อื้อเอาปนกันแล้วเด้อเอ้ยเด้ออย่าสิเอาตั้งแต่ตอนมันหลายเด้น้องน่ะย่างตุ้ยยัดผู้บ่าวบ่มา
1: โอ้ยจะแม่นมันไปตัดสั่งเนาะอยู่นี่ก็ได้ลืมแต่สิออกมันมานําซะ
2: โอ้ยบ่อยากให้เว้าก็สิบ่เว้าดอกจังไหนก็เอาหูหมูอัดปากแล้วก็สิมิดบ่เว้าอีกดอก
0: เอ้า
1: โอ้ยเนาะอันห้านตัวนี้ก็ขายดีเอาแท้เอาว่าเนาะเบิ่งคนเข้าห้านบ่ได้ขาดเฮาก็สิมาเปลี่ยนขายปิ้งหูหมูน้ําโตบ่นี่เนาะ
0: โอ้ยอย่าว่าจังซั่นเด้อเฮ้ยขายปิ้งหูหมูนี่วะรายได้มันสิได้ทอครึ่งนึงของโตห้านโตหั่นเฒ่าแก่เข้าเทื่อนึงก็ได้ตั้ง 4-500,000 แล้ว
1: อุ๊ยอย่าซั่วไปแต่อย่าอายหลายเถาะคันมีเฒ่าแก่เข้าซุมื้อกันยังใครล่ะบ่ บ่มีผู้แสบผู้สาวนิดๆงามๆดึงดูดจิตใจเพิ่นโถเพิ่นก็สิอยากเข้าห้านเฮาซั่นบ่บ่แม่นว่าเพิ่นสิเข้าได้ง่ายๆเด้อไอ้เฒ่าแก่หั่นก็ได้เฮาเลยสิเจ๊งเลยเด้เดี๋ยวนี้น่ะ
0: บ่ว่าติบ่แต่ก่อนเฮาก้ายไปทางห้านโตหั่นคือว่ามีรถใหญ่จอดเต็มตลอด
1: อันตะกี้มันก็แม่นอยู่ดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะห้านเฮานั่นบ่มีผู้สาวแล้วเฮาจึงมาหาโตนี่ล่ะบางเทื่อว่าโตมีผู้ฮู้จักโดยเฉพาะแล้วแม่นผู้สาวที่เขาออกมาจากโรงงานน่ะเฮาจักได้จัก 2-3 คนได้ยินว่าโตฮู้จักดีซะดี
0: ก็บ่ปานนั่นดอกอยู่โรงงานเฮาก็มีหลานสาวเฮ็ดเวียกอยู่หั่นผู้นึงวางอาทิตย์แล้วนี่เขากับผ้าโมกันมาลิ่นอยู่นี่ล่ะ
1: โอ้
0: ก็ได้ยินเขาโซกันว่าอยากออกจากห้องงานอยู่ได
1: ้โอ้
0: เขาว่าเงินเดือนหันบ่กุ้มกินว่าซั่น
2: อือ นี่นะพวกนี่ล่ะเอ้ยน้อยแล้วเราอยากเอาไปเฮ็ดอยู่ห้านของเราน่ะแต่ว่าก็ต้องงามได
1: ้ใส่ว่าหูหมูอัดปากแล้วมึงสิบ่เว้าน่ะ
2: เอาอีกแล้วเอ้ยน้อยก็ได้เนาะจังแม้นจอบแต่สิเว้าให้น้องนี่แหละน้องไอก็เป็นได้สิบ
1: ่โอ้ย
2: ก็ลังเป็นแสนส
1: า
2: ว
1: สั้นบ่เหลียวเบิ่งพันหูหมูเด้เฮ้คำมันใหญ่ซ้ำกับปั้นจนสิบ่ลมปากมึงกับมึงอายเนาะเออนี่บางตัวลองล้มเบิ่งหลานสาวตัวดูล้มแฮวแด
0: ก็จักย่ำได้แล้วเขาสิออกมาอีกนี่มันมาเฮ็ดเบียกโรงงานนี่ตั้งเป็นปีแล้วก็หาเฮ็ดออกมาลิ่นนี่2เทื่อเท่านั้นคันมันมาเทื่อหน้านี่เฮาสิลองถามให้เบิ่งแต่ว่าร้านสาวเฮานี่เฮาบ่ให้มันเฮ็ดได
1: ้เอ้ยนาเฮาน่ะบ่เอาดอกหลานสาวตัวน่ะให้เราติดต่อหมู่ครูของเราให้เอาสิงามๆได
0: ้ๆโอ้ยก็จักสิได้ผู้แนวใดล่ะเนาะเออบุดเดียวเด้อเฮาเอาหูหมูมาปิ้งอีกก่อน

0: ียนจดหมาย
1: เออดิเลยเอาเปียงมาอีกสุดนึงเด้อเอาเบียร์เติมอีกแก้วนึง
2: โอ้ยคนหน้าเสียวข้าสิกินตอนนี้ข้าไปกินอยู่บนอื่นดีกว่านะบอล
1: เนี่ยแบบพอละ
2: มืออ่อนกว่านะเสียวกินได้อยู่ห้านี่ว่าม
1: ืออ่อนอยู่ใส่อีกอยู่ห้าน้อยเห็นวะตัวว่ามันแก้วตัวใดเบียร์อยู่หันนั่งบ่พอสมองในถ่วงแฮวว่า
2: ปัดเลยคนใดมันก็ธรรมดาเลยเว้ยเนี่ยมืออ่อนเนาะแก้มหอมๆเงี้ยมันก็แพงแดดสตอบอกเป็นธรรมดาว่าเอาไปตัวจ้าดอกนะโมนิดาวสิเป็นเจ้ามือเองไป
1: เออหมอนี่แปลกเว้ยแต่กี้เขาว่าเห็นตัวส่วนเขาแปลห่านแบบนี้จะเถื่อเลยนะ
2: เขาก็อยากไปเห็นตัวจริงล็อกเบิ้งผ่านมาได้ยินแต่เขาว่าว่าสาวโยฮันน้อยส่วนหลายมาแต่บ้านนอกบ้านนาบางคนก็ไม่เห็นเวียดอยู่โฮงงานแล้วก็ออกมาขายเบียร์หาจากสันไหนแม่หมอเชียวได้ยินแต่เขาว่าเขาก็อยากไปเบิ้งสินะ
1: อันนี้เขากับโบสร้างสิตอบเขาโตแล้วเนาะเขากับโบเข้าจะเขากับโบหุ่นจักคือกันอ่ะยกจอกสักก่อนเสีย
2: อ่ะ
1: หมดไม่ได้โตนะ
2: เออ
1: เป็นน้ำบ่มีมืออ่อนๆบ่ก็คือจังว่าเป็นสีมนเป็นสีซึ้งๆโตบ่บ่ถือคอบ่ด้วยว่าจังได
2: ๋เออก็ธรรมดา
1: เป็นอาจารย์หาสีภาพไปดอกนะเสียเอ้ย
2: บ่ได้
1: จังไรดอกเออ
2: เออเอาหมดก็หมดจังนะเอ้า
1: เอ้า
2: หวงจริงแล้วเขาก็อยากไปห้างหน่อยที่เขาขายเหล้าขายเบียร์มีไฟแสงสียิบยับก็ผมเห็นว่าเฮาอยากไปหาผู้สาว
1: และ
2: เป็น
1: ลุ
2: งสำราญคือคนอื่นเนาะเฮาอยากฮู้ว่าผู้สาวที่เขาเจ้ามาเสิร์ฟเหล่าเสิร์ฟเบียร์เอาใจแขกนั้นเขาเจ้ามาแต่ใส่มาแบบใดมันด้วยความจำเป็นหรือว่าถึงบังคับหรือว่าเท่าใดกันแท้บางทีเฮาก็อาจจะช่วยเหลือเขาเจ้าได
1: ้หวยคือจะว่านางซึ้งซะละเสียวเหร
2: อ
1: บ่เรื่องสิไปหาน้อยละซึ้งแล้วเนาะโตเนาะบอกว่าที่สิละมือไปก่อนเลยนะเอาจุกๆเอาหมดแก้วนี่ซะก่อนแล้วจังสิพาไปไปเอา
2: อ้อยกระบอกหวานได้ดอกเสียวเอ้ยคอยกินไปนี่ก็ได้ให้มันมืดจักหน่อยก่อนแม่เออแต่เป็นยังก็ตกดินป่านนี่เว้ย
1: อ้าววางที่นี่ละว่าอยากมีมืออ่อนๆเย็นบ่แม่นวะ
2: เขาก็บอกไปยังสั้นแหละเสียวเอ้ยกันมีแท้ก็ดีคือกัน
3: โอ้ยจะไม่อารมณ์ดีเนาะผู้บ่าวนี่นะขอตำจอกน้ำเด็ดยุ่ง
1: เห็นบลาเซียงพบของแท้ละโตน
3: ะอาเซินเลย
1: ต่างกับน้องแม่โต
3: อาเซินเซินเซินโอ้ยตายแล้วมิตรภูหุ่นดีๆทั้งนั้นเลยนี่เมื่อนาแวะไปอุดหนุนอยู่ห้านของน้องเด้อน้องเลยสิซอบผู้สาวงามๆมาหยินให
1: ้เข้าเป้าละเซียวสิถ้าไปห้านอื่นยากขยังละไปห้านเราเลยก็ดีได้เลยน้องวานะ
3: แม่ล่ะ
2: สิบ้าเลยวะ
3: เฮ้ยเมียก็เป็นไงบ้า
2: บอกบอกบุ๋มไม่อยากดอกให้พ่อกระบุ๋มอายพี่นะ
3: สั้นบอกอุ้ยกระเดียวว่าให้น้องสั้นดอกบอกว่าตีคุณงามๆคืออายในสีว่าแบบนั้นนะ
2: บอ
3: กนี่นานะไปอุดโนนอยู่ห้านของน้องที่เท่ใดนี่ห้านน้องน่ะอยู่แคมป์ฮองมีป้ายเบียร์ลาวบอกเลยๆเลยน้องน่ะสิชอบผู้สาวงามๆใจดีๆให้ฮับฮองว่าชื่อใจอายโลดนี่โทรไปก่อนก็ได้นี่นี่น
1: ี่ดี
3: นะเจ้านะมินเบอร์ของน้องเด้ออุ้ยอุ้ยตายเลี้ยงบอกสิน้องน้องสื่อตุ้มได
1: ้สื่อตุ้ม
3: เจ้าเจ้าแล้วแล้วเรื่องนี้สื่ออย่างไรนะสินัน
2: ใช่หวะคือว่าไอ้ซื้อธนงเดชไ
3: หนอุ้ยธนงเดชหุ่นกระงามขนกระงามซื้อกระมวลเนาะเออเอาอันนี้อ่ะยกยกอีกก่อนเอายกก่อนอุ้ยจะเป็นซื้อมวลอันนี้นี่อย่าลืมเด้อไม่น่าพบกันเด้อไปบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: มาเตใส่อันเสียว
1: คือว่าไปวันนี้เลยเสียว
2: ห
1: ือฮะก็เดียวว่าตัวจะไปห้านน้อยอยู่บ่แม่นวะ
2: ก็แม่นแต่ว่าแบบนี้บ่ไหวดอกเสี้ยวคนหนาวลูกว่ะ

0: ีนี้ฝนตกดีแต่หัวปีแม่งเบิ่งทุ่งนาบ้านเฮาก็มีน้ำขาวจันผ่านกลางคืนได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องฝนสนั่นประสานกันพระปานเสียงดนตรีฟังอย่างหนึ่งเหมือนก็ว่ามันกำลังห้องหาคู่ค้องของมันดวงแพงปีกายนี้ไอ้สวยไทนาเนื่องสวยหลบกาพวกเขาหยอกย้ายกันอย่างสนุกสนานจนลืมความอิดความเหนื่อยแต่ปีนี้ทุ่งนาบ้านเฮามันรู้สึกว่าอ้างว่างเพราะว่าขาดน้องอีกโดนปันใดน้องจึงจะกลับมาห่วงสร้างสวรรค์บ้านนากับอ้ายหรือว่าน้องลืมบ้านนาของเฮาเสียแล้วเอ๊ะเป็นไผยันตากฝนมาอ๋อลุงพวงพองดวงแพงด้วยนะเรามาได้ใส่บ่า
1: พอลุงมาซ้อมฝนพี่ก่อนตากฝนหลายจังเลยก็สิเป็นไข่ลุง
2: อ้าวคิดว่าเป็นไผคิดว่าฝนสิบ่ตกซั่นดอกอันมือนึงนี่ก็คือว่าจังแดดอยู่นะลุงเน
0: า
2: ะ
0: แม่นละ
2: บาดยามแดดตกละตกเอาแท้เอาว่าอันฝนนี่ก็ได้บาชีวานก้ามืออื่นนี่เป็นได้ล่ะ
0: โ
2: หมันก็สิพอเป็นต่อไปได้โยอันวาชิตก้ามืออื่นนี่แสงเพิ่นเด้อไปทางไหนมาจังได๋ล่ะลูกเด้อฮะ
0: เฮาก็มาตั้งแต่นาพุ่นล่ะก็ว่าสิวานก้ามืออื่นนี่คือกันได้ลุงมืออื่นนี่ฝนตกก็ยังไข้ได้นะลุงเนาะ
2: ลุงก็ว่าจังซั่นล่ะเป็นแท้ใดล่ะคือบ่เห็นไปลิ้นเหือนดกเติบละบางวางกับไปลิ้นได้ทีแม่เฒ่านั้นจมหาอยู่ได
0: ้
2: วางเดือนแล้วนี่นั้นดวงแพงกับชมข่าวมาก็ได้พัวพันกันอยู่บ่ล่ะครับพวกลูกนะฮะเป็นแท้ใดกันยักกับแพงกันคือเก่าหั่นล่ะแสงเพชรเอ้ย
0: ว่าสิไปเมื่อใดนะก็บ่ได้ไปเฮาก็ได้ข้าไทยหุดหน้าอยู่ได้ปีนี้นะก็ซาออกไปตื่มอีกตั้ง 2-3 ไห้นะลุง
2: ก็ดีแหละเด้ลุงก็อยากซาออกไปตื่มอีกอยู่แต่ว่ามันก็เต็มทีเหื่อแห้งนี่ล่ะซ้ํานี่ก็ยังสิบ่ไหวอยู่แล้วลูกเอ้ย
0: ลุงเฮาน่ะตกกล้าเฮาก็สิไปซวยลุงคือกันแน
2: ่บ่เป็นหยังดอกแสงเพชรเอ้ยลุงก็สิคอยเฮ็ดไปตามเหื่อตามแห้งนี่ล่ะมันก็ยากแดยามนี่ยามปักยามดำเนี่ยก็ไข่แดเพราะว่ามีสองแม่ลูกนั่นมาช่วยสะดอก
0: ถ้ามีดวงแพงอยู่ส่วนอีกแห่งหนึ่งนี่ก็คือสิดีนะลุงเน
2: า
0: ะ
2: ก็ยังว่านี่ล่ะไปเฮ็ดเวียดอยู่ในเมืองก็จักว่าเป็นแนวใดบ่ล่ะเห็นฝากเงินมาให้เธอหนึ่งหัน 100,000 กี่ผู้ใดบอกว่าให้ทอนไปซื้อรถให้น้องสาวเพิ่นว่าจังซั่นจักว่าทางนั้นเอาไปแซมหมดได้ละกับโฮจัก
0: บางสองเดือนหลังนี้เขาก็ได้รับจดหมายจากลาวอยู่ได
2: ้ว่า
0: เราว่าไปเห็ดเวียกใหม่ก็ยังบ่สำนานปานใดเงินเดือนก็บ่ทันได้หลายเทื่อเห็ดเวียกไปโดนสำนานแล้วข้าเจ้าก็สิเพิ่มให้อีกว่าจังซั่นนะ
2: ถ้าขอให้มันเป็นแนวนั้นเถาะแต่ความจริงแล้วพ่อแม่อยู่พี่ก็บ่ได้เฮียกห้องอีหยังดอกขอให้ลูกน่ะกุ้มปากกุ้มท้องก็พอแล้วอยู่บ้านเฮานี่ก็บ่มีเงินมันก็ซอกหาอยู่หากินตามธรรมชาติก็พอได้กินอยู่
0: ก็แม่นล่ะบ่ลุงโดยเฉพาะยามฤดูฝนคือจังซี่น่ะแห้งบ่อึดเนาะ
2: ก็แม่น
0: บ่จักกูบ่จักปลากบเขียดหน่อไม้บางคนดูซอกดูหาแล้วจนได้ขายพุ่นได
2: ้ก็แม่น
0: นี่เด้นี่เด้ลุงเบิ่งดูนี่นี
2: ่ว่า
0: เฮามาเมื่อกี้นี่เฮาปลาคอตัวนึงน่ะเห็นมันกำลังลอยขึ้นไปนะเฮาก็เลยเอาพาฟังเอาได้ลุงนี่เด้
2: โตใหญ่เติบเลยเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: ปนใส่มะเขือกันแล้วไปล่ะ
0: อันนี้
2: นึงนี่นะ
0: พุ่นลุงเอาไหมนี่เฮาได้อ่อยพุ่นลุงเลยนี่นี่เอาบ
2: ่อัน
0: น
2: ี
0: ้แล้วมันกำลังดี
2: แล้วได้แล้วลูก
0: ฮะ
2: ขันขอบใจได้หลายแล้วเอาไปกินซะแฉงไปเลย
0: บ่ไปเย็นดอกนะพุ่นลุงเอาไปเถาะนี่ปลาเฮาน่ะค้างเอาไว้ก็ยังหลายตัวอยู่ได้ลุง
2: บอกว่าบ่เอาก็ยังเอาให้อยู่หรอกนี่แสงเพชรเอ้ย
0: หือ
2: ฝนกับห้วยได้เลยนี่นะขอบใจหลายด้วยแสงเพชรเด้อพอลุงสิเหมือก่อนบางว่างกับไปลิ้นเหงือนได้ดีลูกก็ได้
0: เจ้าๆๆเฮาก็สิไปคือกันฝนคือสิเซาแล้วลุง

0: ปืนนี่ดวงแพงเมื่ออื่นเป็นวันผิดเขาว่าสิไปเฮือนพี่น้องเฮาไปลิ้นน้ำเฮาเนาะส่วนน้ำขาวไปน้ำแดง
1: อืมเฮือนพี่น้องโตอยู่ใส่ละอยู่ไก่บ่ล่ะ
0: ไก่เติบได้อยู่บอนที่ว่าก็เจ้าปิ้งหมูหมูหลายๆเด้โ
1: อ้
0: ตัวก็เคยไก่ไปที่เพื่อบ่ล่ะ
1: เฮาสิเคยไปใส่เด้อย่างเก่งก็อยู่อ้อมแอ้มของงานนี่แหละโตก็ฮู้ตัวอยู่หอพักพวกเฮาในเคียงคาซำใดออกกันยากเข้ากันยากเฮ็ดเวียกก็ล่วงเวลาเลยสัวสิเลิกก็เดิกแล้วจะสิได้ออกไปไส
0: ก็เห็นความโตล่ะย้อนแน่เนี่ยล่ะเฮายังจักสวนโตเป็นลิ้นทั้งอื่นแดอย่างหน่อยก็สิได้เปิดหูเปิดตาบ่ว่าติอาทิตย์นี้เพิ่นสิให้เฮาเฮ็ดเวียกอีก
1: อุ๊ยย่านอยู่หั่นแหละเฮาแฮงได้ยินเพิ่นว่ายันเครื่องบ่ทันลูกค้าเฮ็ดเวียกวันเสาร์วันอาทิตย์เฮาก็บ่ว่าดอกคันได้เงินหลายสมกับแพงงานน่ะอันนี้มันยังบาดบ่เวียกน่ะคุ้มเอ้าคุ้มเอ้าบัดเงินไล่ให้หน่อยเพื่อสิตายนี่โอ้ยอันเป็นอย่างนี้นะเฮาจักสิอยู่รอดบ่ได้บ่แหละก็แต่จะกลับบ้านแล้ว
0: เฮาก็ว่าคือโตหั่นล่ะคันออกไปก็จักสิไปเฮ็ดอีหยังคันบ่แม่นคืนมาเฮ็ดไร่เฮ็ดนาอยู่บ้านคือเก่านั่นก
1: ่อแค่ได้เฮ็ดนาอยู่บ้านก็ยังดีกว่าได้ค่ะว่าน่ะบ่มีไผบังคับอีกเมื่อยก็พักผ่อนเว้าแท้คันเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวให้สวนหมดมือหมดเวรคืออยู่โรงงานนี่ฮาวาสิเหลือกินเหลือไส้ได้นี่นะเอ้ยจนได้ขายพุ่นแล้วฮาวาน่ะฮันเด้หัวหน้ากุมงานมาเลยเด้ถ้าฟังเด้อเราสิว่าจังได้อีกนะ
2: อันทุกคนฟังทางนี้เด้ออันเนื่องจากว่าเมื่อนี้ลูกค้าก็ได้สั่งจองเครื่องของพวกเขาในหลายขึ้นแต่ก็ทำงานพวกเขาก็ต้องได้ลิงผลิตอีกเพื่อตอบสนองสินค้าให้ทันเวลาตามลูกค้าเพิ่นสั่งฉะนั้นเมื่อเนี่ยถึงว่าจะเป็นวันอาทิตย์พวกเขาก็จะบ่ได้พักผ่อนคือเก่าต้องเฮ็ดเวียกตามเดิมเอาแก่มันจะไล่ค่าแรงงานได้อีก2เท่าห้ามขาดเด็ดขาดได้ยังบ่ผู้ใดขาดจะถูกตัดเงินเดือนหรือบ่ก็สิถูกไล่ออกโดยบ่ไล่เงินเดือนให้เลยหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะและช่วงมื้อแลนี่ก็แม่นล่วงเวลาตามเคยเด้ออ ี
1: กละ
0: โอ้ยเมื่อยเด้เมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจโลด
1: เมื่อย
0: คือวันอาทิตย์ก็บ่ได้พักได้พรจักสิเอาเฮือเอาแฮงมาถึงใด
1: หาว่าแล้วนะมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต่อไปยันอดบ่ลนทนบ่ไหวดอกเฮายันได้รักหนีมาอยู่บ้านอยู่เว้าได้แฮงกินฮอดบ้านได้น่ะโอ้ยมันแสงเอ้ยตอนอยู่บ้านฟังเขาเว้าว่าคือสิดีเอาเท่เอาว่าบาดมาแล้วมันบ่แม่นแนวนั้นหั่นติฮู้แน่นี่แน่จ้าเฮาก็บ่มาดอก
0: บ่ว่าติโตล่ะเฮาก็คือกันแต่คิดไปคิดมาคันสิกลับเมื่อบ้านตอนนี้ก็อายหมู่อายครูก็เลยได้อดอยู่นี่ไปก่อนล่ะนี่น่ะเฮาคิดออกแล้วมื้อหน้ามีโอกาสแล้วเฮาสิพาไปเฮือนพี่น้องเฮาบางเทื่อเราซอกเรียกใหม่ให้ได้ได้ยินเราเว้าให้ฟังสิได
1: ้โอ้ยแม่นแท้หว่าอย่าลืมซุนเฮาแท้ๆเด้อนี่วันแสง
0: หื
1: ออย่าส่วนนังข่าวนั้นได้
0: เฮาบ่ลืมดอก

านผู้ฟังที่เคารพการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาเวรงานทำเพื่อให้ได้มาบรรทุกเงินคำจำเป็นต้องได้เฮียนหู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวแต่งโดยวิรพรวงศ์พจันทร์ได้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสนเวศวิรพรวงศ์พจันทร์ดาวันวงศ์ปฐมพงพันธ์ขุนศักดิ์อุลารัศจักรจันทร์แก้วมณีโคตรไพมณีธรรมวงศาให้เสียงแสดงสุทานฟังอำไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงใส่เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดนี้ภายใต้การสี่นำของท่านสีพานงลาดเชิญท่านที่ตามมาฟังในตอนต่อไปในโอกาสหน้าสบายดี

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา

0: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยะนี่นอนกับบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมือจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
1: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮาก็เซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได
0: ้แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
1: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนหนวุบวาบและเหงื่อออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
0: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
1: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
0: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเซาอาการนี้ไว
2: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020 2880 8713ได้เลย

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

มื่อจันทร์ฮอดอาทิตย์เลยเนาะสำหรับวันนี้โคศกบีกับพ่อพ่อมินฮักฟันและการท่านผู้ฟังทุกท่านบรรยากาศมือผักพรวันเสาร์ วันเสาร์มื้อนี้รายการพบข่าวออกอากาศพร้อมกันทั้ง2ระบบเลย AM และ FM ทักทายสบายดีทั้ง2ช่องทางเนาะทุกท่านเนาะมีรายการเฮาติดตามพับฟังกันอยู่ทั้งแต่แดสำหรับมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นแนวใดฝนยังตกหนักอยู่บ่เนาะทางต่างแขวงเฮานครหลวงอินจันรู้สึกว่าอาทิตย์ผ่านมานับตั้งแต่วันจันทร์มาพุ่นแลเนาะกะฟ้าครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีฝนตกเป็นส่วนหลายในบางเขตก็แม่นเป็นขี้ต้มเป็นคุ้มบางบอนเป็นเส้นทางปูอย่างกะยังว่าเป็นคุ้มเป็นไปบอนมายากเป็นบอนที่ไปยากมายากเนาะหรือว่าฝนตกมาน้ำท่วมขังห้องระบายน้ำอัดตันกะอั้งกะขังอยู่หันอันนี้ก็คือปัญหาย้ำฝนที่เราจะได้ประสบพบพออยู่เรื่อยๆเนาะและก็ขอส่งกำลังใจหาบรรดาแขวงที่เป็นผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหมูระยะนี้แมนพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาที่กำลังระบาดผ่านมาโฆษกดีก็ได้นำเสนอสู่ฟังว่าระบาดอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีมีแจ้งการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างต่อมาก็แม่นบางบ้านของทางเมืองสังทองกับมาระบาดใส่ทางสังทองตืมและก็อีกหลายๆบอนทิวายังคงต้องได้เฝ้าระวังน้ำกันพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเพราะว่าสังเกตเห็นหลายๆตลาดและแม่นเคียงหมูนี่เพิ่นปิดไปได้เพราะว่าหายากกว่าซั่นเด้เนาะห้ามนำเข้าห้ามส่งออกห้ามเคลื่อนย้ายมันก็เฮ็ดให้หมูนี่ขาดตลาดเนาะบางห้านนี่ก็บอกว่าปิดห้านก่อนสัวขาวเนื่องจากระยะนี้เนาะหมูเป็นพยาธิระบาดหลายผู้ที่สนองหมูเนาะก็แจ้งโจกันสนองหมูให้ดับบรรดาห้านค่าตามท้องตลาดแดกมีแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางหลวงพระบางกำลังเล็งสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายหมูภายหลังที่พบหมูตายย้อนพยาธิอะฮิวาหมูแอฟริกาเกือบ 1,000 ตัวอยู่4เมืองของแขวงหลวงพะบางเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการผู้เลี้ยงลายเป็นฟาร์มนี้น่าอุกใจน่าเห็นใจท่านผู้ฟังหมูบางตัวติดเสื้อและยังบ่ตายก็ถูกต้อนไปทำลายอันนี้เนาะก็อยากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังมีกำลังใจเนาะโดยเฉพาะแล้วผู้ที่ถูกเอาหมูตัวเองไปทำลายหั่นเนาะมีกำลังใจสู้ๆและก็บางคนที่อยู่ในเขตที่หมูระบาดกะยาสุฟาฝืนนอกะพากันเป็นหูเป็นตาช่วยกันยาสุเคลื่อนย้ายหมูและยานี่เพื่อป้องกันบ่ให้ไประบาดยังท้องถิ่นอื่นอยู่นางบอนอื่นเนาะบอนอื่นที่ยังบ่ทันได้ระบาดเฝ้าระวังน้ำกันเด้อทุกคนเด้อสังเกตอาการของสัตว์ให้ดีเนาะเมืองนี้มื้อนี้โคศกบีกะมีเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารสลับกันไปแต่ละระยะให้ได้รับฟังกันคือเก่าเพราะฉะนั้นตอนนี้จะพามีรายการพักฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะ

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเทียง
1: โอ้เจ็บ
2: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือทุบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
1: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แสบฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
2: เอ้าคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการก้นไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
1: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
2: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
1: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
3: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละออกหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละออเล่า

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทันผู้ฟังอยู่น้ำกันกับโคสุกบีบอกว่าจะเป็นมิตรรายการที่อยู่ใกล้อยู่ไกลมื้อนี้หับฟังรายการอยู่นหวังว่าจะผ่อนคลายอารมณ์จะพักผ่อนแต่ว่าก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้เด้อกับเขตที่ว่าได้หับผลกระทบน้ำท่วมก็มีหลายเขตเลยอยากให้ทุกท่านเนาะกลับมาฟื้นฟูเนาะให้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยไวเนาะพืชพันธุ์อันใดเป็นตะปูกย้ำฝนหรือว่ายังมีบางเขตที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ก็ขอให้ได้พิจารณาวางแผนในการรับมือเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะผ่านผลงานส่งเสียงเพลงที่โคสกบี้จะพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศนี้เข้าไปรับฟังน้ำกัน

0: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินของหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินของหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพื่อนกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วดิธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจด้วยล่ะเด้อ
2: ตอนทับมีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับโคศกบี้ในรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่น้ำกันก็หวังว่ามีรายการจะถึกอกถึกใจกับเสียงเพลงทีโคซกบี้เอามาฝากเอามาต้อนเนาะและก็อย่าลืมละกันท่านผู้ฟังฝากผลิตภัณฑ์จากข่าวละอ๋อไว้แด่เนาะบ่ว่าจะเป็นมะละคีนกสนิทเม็ดคิมินซันข่าวละอ๋อผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเลตผลิตภัณฑ์เป็นแพนติดเอโกติดผลิตภัณฑ์ไอพาร์ตเนาะซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทปารามีการยานำเข้าจัดจำหน่ายหาซอกซื้อได้ง่ายๆห้างขายยาทั่วไปมีขายท่านผู้ฟังถ้าว่าผู้ใดที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพด้านใดเซนวาเรื่องของน้ำตาลแมนมะละคีนกในเรื่องของกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนหักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารและแมนคีมินสนิทเม็ดเนาะกินง่ายคีมินสนิทเม็ดเนาะสามารถที่จะกินเคียงคู่กับยาที่แพทย์สั่งได้เลยทุกท่านอันนี้ก็หาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปนอกจากนี้หลายผลิตภัณฑ์อันไหนเหมาะกับเฮาเราห่างกายเฮามีปัญหาแนวใดอยากใส่แนวใดก็เลือกได้เลยถ้าบางคนว่าค่อยเฮ็ดเวียกนักนะค่อยเมื่อยปวดหลังปวดแอวอยากผ่อนคลายกล้ามสิ้นหรือว่าหลังจากไปแล่นเตะบานไปแล่นลิ่นกีฬามาแล้วโอ้ยขาปั้นอยากเอาแผ่นมาติดกล้ามสิ้นนี่นะผ่อนคลายนี่นะแผ่นเอกโกติดได้เลยแล้วท่านผู้ฟังเป็นแผ่นติดแบบฮอนเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่พวกเขานำเสนอมาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงกับฝงเพลงนี้เขาซกมีฝากต้อนให้

พามีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้อยู่กับมิตรรายการท่านผู้ฟังก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทปารมีการยาเนาะนำเสนอบ่ว่าจะเป็นยาเม็ดเพชรสังฆาตที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการลิดสีดวงมะละคีนกสนิทเม็ดนี่ช่วยควบคุมน้ำตาลผู้เป็นเบาหวานนี่เหมาะเลยเนาะคิมินซันสนิทเม็ดไผ่ที่ว่ามักเจ็บกระเพาะเนาะท้องอืดอาหารบ่ย่อยบางคนนี่เป็นกระเพาะจนว่ามีบาดแผลในกระเพาะอาหารหนะก็แม่นช่วยบรรเทาอาการได้เนาะหรือว่าช่วยลดการอักเสบของอวัยวะต่างๆภายในได้และก็มีผลิตภัณฑ์เซอร์คิวเล็กสำหรับผู้หญิงที่ว่าใกล้หมดประจำเดือนมีความรู้สึกแบบฮอนวูบวาบอารมณ์งุดงิดเนาะไผ่เว้าอย่างมากกับบ่ถึกใจโอ้ยอารมณ์คือว่าแบบไผ่อยู่ใกล้ก็บ่ได้อยากใจให้เซมดจังซี่นะเนาะเซอร์คิวเล็กเนาะท่านผู้ฟังเนาะนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ไอพาสเนาะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ว่าตาฟางตามัวตาหุงโบแจ้งดียามกลางคืนหนะเนาะบำรุงสายตาด้วยผลิตภัณฑ์ iPad และก็มีแผ่นเอโกติดเป็นแผ่นติดสำหรับผู้ใดที่ว่าอ้าวมักปวดหลังปวดแอวบรรเทาอาการเจ็บบอลใดปวดบอลใดติดบอลนั่นได้เลยเนาะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากบริษัทปารมีการยาให้ท่านผู้ฟังได้ไปหาซอกซื้อได้ตามห้างขายยาทั่วไปมาตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงกับ2เพลงจากทางรายการ

หนึ่งนาทีมีคาลัมสุงกัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละญาตินี่นอนกะบ่หลับเหือออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
0: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือไปตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้งุดงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮากับเซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวซอยดีได้
2: แม่นวะตัวมีของดีแนะนำเด
0: กันนี่เดเฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหือออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมึนซ่าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
2: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมือจักเม็ด
0: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
2: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเช้าอาการนี้ไว
3: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย
4: อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงบืดเดี๋ยวเวลาของพวกเฮามาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเนาะบ่ว่ามิดรายการจะรับฟังอยู่ไสก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขความมวลซื่นถึกอกถึกใจบ่ว่าจะเป็นผลงานเสียงเพลงของศิลปินท่านใดก็หวังว่าจะให้มิดรายการได้ม่วนม่วนไปน้ำกันทุกๆมื้อที่มีรายการออกอากาศขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่ให้เกียรติรับฟังมาฮอดตอนนี้ขอสกบีขอลาไปก่อนจนกว่าเฮาจะกลับมาพบพ้อกันใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันหักชาติและพัฒนาผลสำเร็จกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ลาวเวียดนามหัวมือยกระดับความรู้ด้านวีซ่าเฉพาะให้เจ้าหน้าที่ภาษีเขตฮ่องกงของจีนยังคงอันดับ3ดัชนีศูนย์กลางการเงินโลกเนปาลเล็งนำใส่มาตรการท่องเที่ยวบ่ต้องถือปื้มผ่านแดนต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ตอนเช้าวันที่18กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีประธานคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาได้เป็นประธานกองประชุมคนขั้วและพาณิชยกรรมของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันหักชาติและพัฒนามีฐานนางสีไซลือเดชมุนสนหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะซีนำระดับชาติบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดาทานคณะซีนำและกองเลขาคณะซีนำระดับชาติต่างหน้าจากกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเวียกงานแข่งขันและย่องยอแม่นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญแม่นการปลุกระดมกำลังแห่งของมหาชนและถูกสั่นคนเขาในการปกป้องหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติประกอบส่วนสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่แข็งแห่งลึกซึ้งในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของแขนงการและท้องถิ่นให้เข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงที่มีประสิทธิผลพรรคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานดังกล่าวและซีนำอย่างใกล้ชิดต่อคณะซีนำระดับชาติในการปรับปรุงนิติกรรมเพื่อเป็นบ่อนอิงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิผลมาฮอดปัจจุบันบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วจำนวน6ฉบับเป็นต้นรัฐดำรัสของประธานประเทศฉบับเลขที่100ลงวันที่29พฤษภาคมปี2006ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาฉบับเลขที่282ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่28สิงหาคมปี2006ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาฉบับเลขที่2ลงวันที่31สิงหาคมปี2006ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งกองเลขาของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาฉบับเลขที่03ลงวันที่31สิงหาคม2006แผนการเคลื่อนไหวประจำปี2006แผนการดำเนินงานประจำปี 2006-2030 การสรุปรายงานย่อผลการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานแข่งขันและย่องยอในระยะผ่านมากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการกระเกียมด้านเนื้อในให้แก่กองประชุมสรุปตีราคาขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาในทั่วประเทศที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้พร้อมนี้บรรดาผู้เข้าร่วมยังได้สุ่มเส

0: าและการวางนโยบายในต่อหน้าพร้อมทั้งสืบต่อให้มีกลไกการประสานงานการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบรรดากองเลขาขณะการให้มีความลงเรียนกลมเกี่ยวและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุขยุคความคืบหน้าในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมขู่จากระเบิดลูกวานที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-18กันยานี้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างชบงามในตนแรงเมื่อวานนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา5วันภายใต้กับเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีท่านนางอามิดาโซเซียอารีจาบานารองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติผู้ต่างหน้าจากบรรดาองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยคณะผู้แทนหลายกว่า100ประเทศตลอดระยะดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันปรึกษาหารือกันจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ระยะผ่านมาสอบหาวิธีแก้ไขบรรดาจุดอ่อนของโครงข้างและวางทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะสืบต่อย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรของบรรดาประเทศรัฐภาคีเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือโลกภายหลังมีผลบังคับใช้นับแต่ปี2010ทบทวนถึงสถานการณ์เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของบรรดาประเทศในโลกการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลของการดำเนินงานกำหนดแผนการร่วมมือการสุขยุ่งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติการผลิตการนำไส้และการสะสมระเบิดลูกวานลดผ่อนผลกระทบต่อพลเรือนย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกการสนองทุนสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและการสนับสนุนด้านอื่นๆการทบทวนคืนสถานภาพการประกอบส่วนทางด้านการเงินตามมาตราที่14ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานพิจารณาคำฮ้องคอที่ได้ยืนไปก่อนหน้านี้ตามมาตรา3และมาตรา4ของสนธิสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกวานพิจารณาถึงความจำเป็นและระยะห่างของการจะตั้งปฏิบัติกองประชุมบรรดารัฐภาคีในตนาตามที่ระบุไว้ในวรรค2ของมาตรา11ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานท่านทองสวรรค์พรหมวิหารมีคำเห็นกล่าวปิดกองประชุมว่า
2: สปป.ลาวสำเร็จการเป็นเจ้าภาพและประธานของประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ซึ่งได้จัดขึ้นอยู่นครราชสีมาในระหว่างวันที่14-18กันยายนปี2026นี้โดยมีคณะผู้แทนเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าร่วมทั้งหมดมี500กว่าท่านมาจาก91ประเทศในนั้นเป็น74ประเทศเป็นประเทศภาคีและ17ประเทศเป็นประเทศสังเกตการในองค์การจัดตั้งสากลต่างๆจำนวนมี27องค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมกองประชุมได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามตามเป้าหมายและได้ห้องเอาเอกสารผลกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคืออันที่1เอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซานในระหว่างปี2022ถึงปี2026เอกสารที่2เป็นแถลงการณ์ทางด้านการเมืองของนครหลวงเวียงจันทร์และเอกสารที่3แผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทร์ระยะปี2017ถึง2031ตลอดระยะการดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันผ่านมานั้นบรรดารัฐภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลในภาคพื้นองค์การจัดตั้งสากลผู้รอดชีวิตและตัวแทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้เอาใจใส่สูงทุกสิริปัญญาและปรึกษาหารือในหัวข้อสำคัญของกองประชุมอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์และสามารถเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิ่งท้าทายปัญหาคงค้างและวิธีการแก้ไขในต่อหน้า

0: องค์ประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยูความคืบหน้าในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพได้รับพองเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2017-2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
1: กองประชุมเผยแพร่และวางแผนสำหรับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานการบริการเสื่อมสารสุขภาพเจริญพันธุ์แม่และเด็กเกิดใหม่เด็กน้อยและวัยหนุ่มโดยถือเอาผู้รับบริการเป็นใจกลางปี2026-2030จัดขึ้นในระหว่างวันที่16-17กันยานี้โดยการเป็นประธานของทานวรรณสายชาติตระกูลห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีผู้ต่างหน้าจากห้องหมอศูนย์กลางแผนกสาธารณสุขแขวงและห้องหมอแขวงจาก17แขวงและ1นครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยครูหวมพัฒนาเข้าหวมกองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่4จุดประสงค์ที่สำคัญคือการเผยแพร่เพื่อรับประกันสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องการบริมสิทธิ์ของยุทธศาสตร์สุขภาพเจริญพันธุ์แม่และเด็กเกิดใหม่เด็กน้อยและวัยหนุ่มปี2026-2030และความคาดหวังสำหรับการจะตั้งปฏิบัติอยู่ระดับท้องถิ่นปึ้มติดตามสุขภาพแม่และเด็กโดยการจะตั้งปฏิบัติปึ้มสบับปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือต้นต่อในการสนองการบริการแบบรวมศูนย์โดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการกำหนดอุปสรรคสิ่งกีดขวางโดยการกำหนดอุปสรรคสิ่งกีดขวางเฉพาะของการเสื่อมซานระดับแขวงและการพัฒนาแนวทางแก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้เป็นจริงการวางแผนร่วมกันซึ่งการร่วมมือการพัฒนาดำเนินงาน5ปีและแผนประจำปีแบบเสื่อมซานสำหรับแต่ละแขวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับของชาติในระยะผ่านมาได้นำใส่การบริการเสื่อมซานโดยถือเอาผู้บริการเป็นใจกลางแต่การจะตั้งปฏิบัติแม้นขาดความเป็นเอกภาพซึ่งพาให้เกิดมีความสับสนด้านพลพุทธบาทและการจะตั้งปฏิบัติที่แยกส่วนโบเสื่อมสารกันสนันยุทธศาสตร์สุขภาพเจริญพันธุ์แม่และเด็กเกิดใหม่เด็กน้อยและวัยหนุ่มจะเป็นบอนอิงพื้นฐานให้มีความเข้าใจที่เป็นเอกภาพการเสื่อมสารต้องหวมเอาความเป็นเลิศด้านวิชาการการวางแผนอย่างเป็นระบบและการให้บริการด้วยความเคารพเปลี่ยนจากรูปแบบการเฮ็ดเวียกแบบเป็นแผนงานภายลาวไปสู่รูปแบบรับประกันให้แม่และเด็กน้อยได้รับการบริการแบบครบสุดรวมทั้งการกวดสุขภาพการวางแผนครอบครัวโภชนาการและแผนเวียกให้วัคซีนสำหรับกันพยาธิสำหรับการรับบริการในครั้งเดียว
0: เจ้าหน้าที่สภกิจแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตรนำพาโดยทานสมใจวังเดชอุดมห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และทานแสงสุริยันสิริโพคาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตรตะบองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติการยกย้ายสิ่งกีดขวางอยู่ห้องระบายน้ำวัดไต่หนึ่งเขตทางเข้าตลาดสังเจียงอยู่บ้านอุบมุงเห็นว่าผู้ประกอบการได้มีการละเมิดเขตสงวนบ่ปฏิบัติตามสัญญาที่สัมปทานท่านสมใจวังเดชอุดมห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าผ่านการลงกฎกาตัวจริงเห็นว่ามีการก่อสร้างต่อเติมวางเล็กและสภาพแวดล้อมเปื้อนเปื้อทิ่มขี้เหยื่อสะทรายลงห้องระบายน้ำเฮ็ดให้น้ำไหลบ่สะดวกเกิดน้ำท่วมขังในระยะผ่านมาสร้างความยุ่งยากในการเข้าออกแต่ทางเข้าตลาดสังเจียงไปหาเฮือนผักดงปลาซักการสัญจรแออัดสับสนทางเข้าออกพร้อมนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่สภกิจยังได้ลงติดตามกฎการและปฏิบัติมาตรการตัดน้ำสัวขาวจากโครงการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์เก้าชั้นตั้งอยู่บ้านนาคำเมืองสีโคตรตะบอง
2: แต่นอนอยู่ในแผนพัฒนาหรือว่าแผนปรับปรุงพื้นที่เขตดังกล่าวนี้เขตสังเจียงนี้ให้มีความสวยงามให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับการเข้ามาสุมใจในพื้นที่ดังกล่าวนี้นั่นแหละผ่านมาแผนกโยธาธิการและขนส่งโดยได้ค้นคว้ากับแผนกการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขอคำเห็นจากกันถึงก็ได้อนุมัติการปลูกสร้างห้องดังกล่าวนี้เป้าหมายจุดประสงค์ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถปัญหาการสัญจรในพื้นที่ดังกล่าว แต่ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้วผู้ประกอบการก็ได้ก่อสร้างมีบางส่วนก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังบ่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบอันที่1ก็แม่นสร้างความเปื้อนอันที่2แม่นระบบการระบายน้ำยังแก้ไขบ่ได้อันที่3มาละได้มีการก่อสร้างจงเล็กจึงเป็นอันตรายต่อพ่อแม่ประชาชนทางเคียงหั้นบ่ถูกตามเป้าหมายอันที่ต่อมาก็แม่นเรื่องการปลูกตูบน้อยเป็นเพิ่มเป็นอย่างนี้เพื่อวางวัสดุก่อสร้างต่างๆหรือว่าสิ่งเสียเหลือจากการก่อสร้างอันนี้พวกเราจะลงมาแก้ไขนั่นแหละเพื่อให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้พวกเราในคณะกรรมการได้สมทบกับองค์การปกครองเมืองประธานจัดแจงและพร้อมทั้งองค์การปกครองบ้านก็ได้ลงมาปฏิบัติมื้อนี้เพื่อจะตั้งปฏิบัติอันที่1เลยแม่นพวกเราได้ตัดเหล็กกันที่ว่าชี้ขึ้นมาหั้นซึ่งว่ามีความเสี่ยงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของพ่อแม่ประชาชนนั้น
0: ท่านสมใจวังเดชอุดมยังให้ฮู้ตื่มว่าการลงปฏิบัติครั้งนี้โดยปฏิบัติตามหนังสือห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ฉบับเลขที่2151แจ้งให้เจ้าหน้าที่สภกิจคนคว้าร่วมกับอำนาจการปกครองเมืองสีโคตะบองและภาคส่วนเกี่ยวข้องกวดกาความถูกต้องเห็นว่าผู้ประกอบการละเมิดบ่ปฏิบัติตามแจ้งการขัดต่อระเบียบกฎหมายเคหาผังเมืองสร้างความเปื้อนเปื้อทิ่มขี้เหงื่อซะซ้ายตันห้องระบายน้ำส่งกินเหม็นเป็นมลพิษทั้งอากาศปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการสัญจรแออัดให้ไปมาโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์มีความสะอาดสวยงามและน่าอยู่ฉะนั้นต้องพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด
1: กรมภาษีกระทรวงการเงินของลาวและกรมภาษีกระทรวงการเงินของเวียดนามได้จัดสุดฝึกอบรมในหัวข้อการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีการจัดรหัสสินค้าและการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าในวันที่15กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านพุทธนิกรเคนวงศ์ห้องหัวหน้ากรมภาษีกระทรวงการเงินมีวิทยากรจากกรมภาษีเวียดนามนำโดยท่านนางไมทิเวิร์นแองห้องหัวหน้าแผนกคุ้มครองภาษีและอากรของเวียดนามมีสมณกรจากกลุ่มภาษีและภาษีประจำเขงบรรดาด้านในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมการจัดสุดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรฐานขององค์การภาษีโลกและองค์การการค้าโลกเสริมสร้างความสำนักงานและความรู้วิชาการด้านเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้แก่เจ้าหน้าที่ภาษีลาวซึ่งจะฝึกใน3หัวข้อคือการจัดรหัสสินค้าแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดรหัสสินค้าโดยเฉพาะคงเขตสารเคมียาปิ่นปัวพยาธิเล็กและอุปกรณ์กงจักรแนะนำการปรับปรุงสารระบาดสินค้าระบบเอกภาพหุ้นปี2018และการนำใช้เครื่องมือค้นคว้าเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งด้านรหัสสินค้าการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีศึกษาหลักการและวิธีการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีสำหรับสินค้าส่งออกน้ำเข้าการกำหนดมูลค่าสินค้าพิเศษกลไกการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีของสากลและการสร้างฐานข้อมูลมูลค่าแจ้งภาษีของภาษีเวียดนามกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้าเฮียนฮู้ระบบกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้าการจะตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าเสรีแบบดั้งเดิมและแบบใหม่พร้อมทั้งเวียกงานกวดกาและยั่งยืนแหล่งกำเนิดพร้อมนั้นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังได้ค้นคว้าฝึกหัดเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงจากผู้ต่างหน้าด่านภาษีทาบกธนาเร่งและขัวมิตรภาพหนึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาษีลาวได้นำเอาบทเรียนทักษะและเทคนิคไปปรับปรุงเข้าในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอยู่บรรดาด่านภาษีชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและรับเข้างบประมาณแห่งรัฐการบริหารความเสี่ยงและการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าข้ามแดนให้มีความโปร่งใสว่องไวและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
0: วันที่17กันยายนที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือผ่านทางบทศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขี้เหงื่ออินทรีย์ในลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอิมมาลาอินทบุรีห้องหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านนางเอวาอูเกนาห้องหัวหน้าสถาบันการเติบโตสีเขียวสากลประจำลาวนอกจากนั้นยังมีบรรดาผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งภาครัฐคู่ห่วมพัฒนาสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วม ในกองประสุมทานอิมมาลาอินทบุรีห้องหัวหน้ากลุ่มสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าโครงการสุขยู่กันร่วมมืออาเซียนเกาหลีในการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือของเขตเทศบาลแบบผสมผสานได้นำเสนอที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนมังกรปี2024และมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือและสภาพแวดล้อมการลงทุนใน9ประเทศอาเซียนซึ่งในนั้นมีลาวในการจะตั้งปฏิบัติลาวได้สุ่มใส่การสร้างขอบเวียกงานการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือของเทศบาลแบบผสมผสานระดับภาคพื้นที่มีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์อาเซียน2040และแผนแม่บทประสาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนและเร่งรัดการลงทุนสำหรับโครงการบริมสิทธิ์ด้านการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือในตัวเมืองแบบผสมผสานในลาวซึ่งกลุ่มสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและสถาบันเติบโตสีเขียวประจำลาวจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การวางแผนคุ้มครองสิ่งเสียเหลือทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นท่านนางไข่แก้วจันทวีสุขห้องหัวหน้าแผนกส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกลุ่มสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นเสนอภาพรวมโครงการยกระดับการร่วมมืออาเซียนเกาหลีในการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือของเทศบาลแบบผสมผสานจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของสถาบันเติบโตสีเขียวประจำลาวเสนอความคืบหน้าและบาดก้าวต่อไปของบทศึกษาความเป็นไปได้และบริษัทที่ปรึกษาวงผิดได้เสนอไปได้เกี่ยวกับการปรุงแต่งและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคีเนียอินทรีย์ในลาวนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังการเสนอภาพรวมของโครงการผลการเก็บกำข้อมูลจากทีมงานบริษัทที่ปรึกษาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากคีเนียอินทรีย์ในลาวนอกนั้นกองประชุมได้มีการปรึกษาหรือและประกอบคำเห็นเพื่อช่วยให้บทดังกล่าวสามารถถูกยั่งยืนรับรู้บทศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากคีเนียอินทรีย์ในลาวได้อย่างสมบูรณ์วันที่15กันยานี้ท่านบุญคงพิมสรเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเดือนสิงหาคมผ่านมาอยู่4บ้านคือบ้านตินตก3ยอดนาเตยและบ้านน้ำแก่พิธีจัดขึ้นอยู่ห้องการบ้านนาเตย
3: เครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีข้าวสารเครื่องใส่ครัวเรือนเครื่องสุขอนามัยเครื่องใส่ในชีวิตประจำวันทุกอย่างผ้าปูนอนทงมีน้ำดื่มและผ้าห่มในนี้ได้มอบเครื่องให้บ้านนาเตย5หลังคาบ้านตินตก1หลังคาบ้านน้ำแก้34หลังคาและบ้าน3ยอด9หลังคาที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมผ่านมาพร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเฉพาะทางการนำเมืองยังได้มอบเงินสดจำนวน5ล้านกีบต่อ1หลังคามี6หลังคาคือบ้านตีนตก1หลังและบ้านนาเตย5หลังคารวม30ล้านกีบให้แก่ครอบครัวที่ถูกผลกระทบนักเงื่อนไรนำเพื่อเป็นการแบ่งเบาในการแก้ไขและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวปิ่นแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นได้ปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่เขตภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนร้อยอุณหภูมิในระหว่าง24หา33องศา แข็งแซ่สมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคออยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง26หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ต้นห้อยอุณหภูมิในระหว่าง20หา28องศาท่านวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบดุลมานี่บทรายงานดัชนีศูนย์กลางการเงินโลกฉบับที่40จาก SES Yes Group เป็นองค์การค้นคว้าของอังกฤษและสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งชาติจีนยูนครเซินเจิ้นได้ประเมินศูนย์กลางการเงินห้อย17แห่งทั่วโลกระบุว่าเขตฮ่องกงของจีนยังคงครองอันดับที่3ของโลกในอันดับ1ของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกด้วยคะแนนรวม756คะแนนบทรายงานระบุว่าเขตฮ่องกงยังคงครองอันดับ1ของโลกด้านการให้บริการเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคและติดอันดับสูงสุดใน5ด้านในการแข่งขันเซ็นอันดับ1ของโลกด้านการพัฒนาภาคส่วนการเงินอันดับ2ของโลกด้านทุนมนุษย์อันดับ2ในด้านทุนมนุษย์อันดับ3ในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้เขตฮ่องกงยังมีคะแนนโดดเด่นในการประเมินโดยผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆของอุตสาหกรรมการเงินเพิ่มขึ้นครองอันดับ1ของโลกในสาขาการบริหารการลงทุนและยังคงครองอันดับ1ของโลกในสาขาประกันภัยการเงินทั้งนี้บทรายงานดัชนีศูนย์กลางการเงินโลกได้มีการเผยแพร่ในเดือนมีนาและเดือนกันยาของทุกๆปีนับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมา
0: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานกวดค้นเข้าเมืองของเนปาลได้รายงานเกี่ยวกับการยื่นขอเสนอต่อกระทรวงเวียกงานภายในเพื่อขออนุมัติการใช้ระบบการเดินทางแบบบ่ต้องถือปื้มพันแดนซึ่งจะช่วยให้ชาวต่างประเทศที่เดินทางภายในประเทศเนปาลบ่จำเป็นต้องถือปื้มพันแดนหรือพาสปอร์ตติดตัวตลอดเวลาแต่มีเงื่อนไขว่าต้องติดตั้งแอปพลิเคชันทางการของสำนักงานอยู่ถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android และ iOSพร้อมด้วยการประกอบข้อมูลต่างๆเช่นเลขที่ปื้มพันแดนและข้อมูลวีซ่าเจ้าหน้าที่ระบุว่าชาวต่างประเทศที่ดำเนินการตามขั้นตอนขังเทิงสำเร็จแล้วจะสามารถเดินทางทั่วประเทศในปานได้โดยบ่ต้องถือปื้มพันแดนติดตัวบ่จำเป็นต้องแสดงปื้มพันแดนฉบับจริงในขณะโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศหรือแลกเปลี่ยนเงินตรารวมทั้งบ่ต้องแสดงปื้มพันแดนฉบับจริงให้แก่บริษัทจัดทัวร์ยางปลาปีนภูอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บ่จำเป็นต้องขอกวดเบิ่งปื้มพันแดนฉบับจริงของชาวต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นต้องกวดสอบข้อมูลนำอีกโดยสำนักงานตั้งเป้าหมายบรรลุ2วัตถุประสงค์คือช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในเนปาลได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นและช่วยให้หน่วยงานทางการเนปาลสามารถติดตามข้อมูลของชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่16กันยานี้ว่าท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีความพยายามสมทบกันในทั่วโลกเพื่อสร้างตั้งกลไกควบคุมหรือหัวกีดขวางป้องกันสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ท่านอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวมีคำเห็นในกองประชุมแถลงข่าวก่อนจัดกองประชุมสัปดาห์ขั้นสูงของกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติปี2006ที่นครซูเนลของสหรัฐอเมริกาท่านอันโตนิโอกูเตเรสชี้แจงว่าโลกต้องมีความเข้าใจรวมเกี่ยวกับวิธีการสุกโยการพัฒนา AI ตามทิศที่ปลอดภัยปิดลับและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นก็ได้กำหนดจุดเวลาบรรดาระบบที่นับมือนับพัฒนาแห่งขึ้นที่ต้องมีบรรดามาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดกว่าหรือมีบรรดามาตรการเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งดังกล่าวเรียกร้องให้มีการร่วมมือสากลอย่างแท้จริงและมีความพยายามสมทบกันในขอบเขตทั่วโลกท่านอันโตนิโอกูเตเรสถือว่าโลกต้องมีบรรดากลไกควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยและถือเอาเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นใจกลาง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและอัมไพวันวงอมทนอ่าน
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
7: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งท้าวหวมใจน้ำใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีมิตรฮักแฟนรายการทุกๆท่าน
7: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้และได้เข้าใจถึงเวียงงานของแขนงการธนาคารหลายขึ้นและส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นออมมานำเสนอให้กับท่านได้รับรู้และเข้าใจสำหรับมื้อนี้มาพบกันรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
8: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังรับหน้าที่ดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กลุ่มกับวันเสาร์ในวันที่19 กันยา ปี 2026ในมื้อขึ้น8 ค่ำเดือน 10ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือวันที่14 ถึง 18 กันยา 2026เนาะท่านผู้ฟังคือสปป.ลาวของพวกเฮาก็ได้รับเกียรติการเป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห่ามระเบิดลูกวานรอบที่3ที่ว่าสปป.ลาวได้เป็นเจ้าภาพซึ่งแขนงธนาคารของพวกเฮาก็ได้มีส่วนห่วมในการที่ว่าเข้าไปเปิดงานวางแสดงอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติซึ่งกองประชุมดังกล่าวก็ถือว่าได้รับมากผลอันจบงามนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็จะมานำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าบรรดากลุ่มปิ่นอ้อมที่ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่บรรดาแขวงต่างๆหรือว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆนั้นพวกเราก็จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเราก็มีหลากหลายข่าวบ่ว่าจะเป็นข่าว
7: เจ้าข่าวที่1ก็เป็นคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลคำลาวประจำปี2026ข่าวที่2บริษัทหลัดบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวฉลองวันสังตั้งคมหอบ3ปี3. กองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเวียงงานต่างการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายข่าวที่4กองประชุมเผยแพร่แนะนำเวียงงานก่อสร้างหน่วยผักปลอดไซเข็มแข็งนักแน่นและข่าวสุดท้ายข่าวที่5กองประชุมเผยแพร่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามการสำรวจความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวจ้าและนี่ก็แม่น5หัวข้อข่าวสำหรับมื้อนี้ที่ว่าเฮาจะมีการนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับรู้และเข้าใจถึงเวียงงานของแขนงการธนาคารของพวกเฮาหลายขึ้นเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังสำหรับระยะนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังสิ่งที่น่ารู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะที่2ของรายการหนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่221/ห.ก.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่7 กันยา ปี 2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องฟอกอากาศให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องเกี่ยวของทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศจำนวน8ชุดเพื่อติดตั้งอยู่ตึกอาคารของธนาคารแห่งสปป.ลาวชั้น1และชั้น2ฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวของที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุ่มนี้1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใส่ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยังยืนการมอบพันธอากรประจำปี2025 3. มีใบยังยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากในระดับดีจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีซ้ำห้องหย่อนหลัง3เดือนเดือนที่6หาเดือนที่8ปี20264. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องฟอกอากาศในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวข้อง บริษัทที่จะเข้าร่วมสื่อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตาม4รายการขางเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยังยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวของมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าสื่อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆผู้ที่สื่อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนประมูลคือดังนี้1ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร2สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลจากราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพบพันสื่อซองประมูลอยู่แผนกบริหารของการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021241268 021241268เริ่มแต่วันที่8กันยาปี2006หา5ตุลาปี2006ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าของการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์
8: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทนปิ่นเงินกีบท่านผู้ฟังกับมารและยานีพบกับแฝงสุรีและสุขเทวาดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในระยะนี้ดังที่ตอนต้นรายการแล้วว่ามื้อนี้พวกเราจะมานำเสนอข่าวมีอยู่5หัวข้อข่าวด้วยกันที่ว่าจะมานำเสนอในมื้อนี้ซึ่งข่าวทําอิฐมีข่าวอย่างแน่เนาะสุขเทวา
7: เจ้าและสำหรับข่าวที่1ก็แม่นคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลคำลาวประจำปี2016ในระหว่างวันที่4หาวันที่6กันยาปี2016ที่หอประชุมแห่งชาติธนาคารคำลาวจำกัดได้จัดงานเทศกาลคำลาวประจำปี2016อย่างเป็นทางการภายใต้คำขวัญคำลาวสู่คำโลกโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของพันธานสอนไส้ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาผู้ตั้งหน้าบรรดากระทรวงสถานทูตองค์การจัดตั้งมหาชนภาคธุรกิจสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสมาคมค้ำและเครื่องประดับลาวสถาบันการเงินนักลงทุนภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยบรรดาสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวแม่นท่านนางวัฒนาดาราลอยท่านนางคันแก้วหลามณีเงาและท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการก็ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวการจัดงานเทศกาลคำลาวประจำปี2016มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมคำและเครื่องประดับของสปป.ลาวให้สามารถแข่งขันในตลาดภาคพื้นและสากลได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยเน้นใส่หาเป้าหมายหลักคือเป็นการสร้างเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆในแขนงการคำเพื่อส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนการค้าและการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตการออกแบบการสั่งการหมายสินค้าและการตลาดให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสืบสานและเผยแพร่มูลค่าทางด้านภูมิปัญญาศิลปะหัตถกรรมและมรดกอันล้ำค่าของคำลาวเพื่อประกอบส่วนในการสั่งระบบนิเวศของอุตสาหกรรมคำลาวให้มีความโปร่งใสมีการคุ้มครองกฎกาและเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้อย่างยืนยงพิเศษในตอนเช้าของวันที่5กันยา2016ท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการได้ให้เกียรติมีคำเห็นกล่าวเปิดและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจธนาคารคำต่อแขนงการเงินโดยได้เน้นหนักว่าธุรกิจธนาคารคำแม้นกลไกหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงตลาดคำเข้ากับระบบการเงินเมื่อมีนิติกรรมและกลไกการติดตามที่เหมาะสมรวมทั้งการพัฒนาธุรกิจธนาคารคำอย่างเป็นระบบจะสามารถนำเอากิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคำเข้าสู่กลไกที่มีความโปร่งใสและได้มาตรฐานหลายขึ้นว่าร่วมเหมาะเฉพาะก็คือการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินจะต้องดำเนินไปเคียงคู่กับการหักเสถียรภาพด้านการเงินเงินตาโดยเฉพาะแม้นการหักษาเสถียรภาพด้านเงินตาการส่งเสริมความมั่นคงของระบบธนาคารการสร้างความเข้มแข็งของแขนงการเงินการส่งเสริมระบบการเงินที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือฉะนั้นการพัฒนาธุรกิจธนาคารคำต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบในการประกอบส่วนเข้าในเป้าหมายดังกล่าวโดยบ่สร้างความเสี่ยงใหม่ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินเงินตาเพื่อก้าวไปถึงจุดนั้น จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมืออย่างกลมเกลียวและสนิทแน่นกับบรรดาแขนงการองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการร่วมมือกับบรรดาธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินผู้ประกอบการในแขนงการค้ำและผู้มีส่วนร่วมอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมนี้ในเวทีสนทนาหัวข้อการร่วมมือสนับสนุนเพื่อพัฒนาธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวธนาคารค้ำลาวและบรรดาธนาคารธุรกิจในลาวท่านปอ.ค้ำวิไลกาดอุดมห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นบางจุดเกี่ยวกับการค้นคว้าสร้างนิติกรรมและกลไกการคุ้มครองเพื่อเอื้ออำนวยให้ธนาคารค้ำลาวสามารถเคลื่อนไหวเป็นธนาคารเฉพาะทางและให้สอดคล้องกับบทบาทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินผลิตภัณฑ์ทางการเงินเกี่ยวกับคำเซ็นการรับฝากคำการออกใบยังยืนการฝากคำมาใส่เป็นหลักประกันทางการเงินฉะนั้นการสั่งขอบนิติกรรมดังกล่าวจะเป็นการดึงเอาคำที่เคลื่อนไหวอยู่นอกระบบเข้ามาสู่ระบบการเงินของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆจากบรรดาผู้ประกอบการห้างห้านและภาคส่วนธุรกิจจำนวนหนึ่งเซ็นการวางแสดงผลิตภัณฑ์คำแทงคำหูประพันธ์เครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลาวและนวัตกรรมทางด้านการเงินการลงทุนในคำการจัดงานเทศกาลคำลาวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสังคมก็คือภาครัฐเอกชนภาคธุรกิจและบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งนับเป็นการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมแขนงการเงินการค้าและการลงทุนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเพื่อแน่ใจประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวให้มีความเข้มแข็งและยืนยงทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มวลชนได้เรียนรู้เข้าใจคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจคำลึกซึ้งยิ่งขึ้นตลอดระยะ3วันในการจัดงานดังกล่าวแม้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ฟดฟืนพร้อมทั้งได้ปิดพิธีลงอย่างจบงามและบรรลุตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้อย่างจบงามเจ้าท่านผู้ฟังและนี่ก็แม่นข่าวเกี่ยวกับคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลคำลาวประจำปี2016นั่นเองท่านผู้ฟัง
8: เจ้าถือว่างานเทศกาลคำลาวนี่ก็ถือว่ามีผู้คนเนาะอันที่เกี่ยวว่าที่ว่าเข้าร่วมอย่างหลวงหลายซึ่งในนั้นแขนงธนาคารของพวกเฮาก็ได้มีส่วนร่วมในการไปวางแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่างๆเกี่ยวกับแขนงธนาคารก็ถือว่าผู้คนให้ความสนใจแล้วก็มีการเปิดบัญชีอย่างลดเหลือนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังเจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาสืบต่อหาฟังข่าวบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดสลองวันสั่งตั้งครบรอบ3ปีวันที่9กันยา2026ที่โรงแรมอัมมารีนครหลวงเวียงจันทน์บริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งครบรอบ3ปีขึ้นโดยให้เกียรติเข้าร่วมของทานสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานสภาบริหารบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวมีทานนางทิพวรรณจันทภาสุขอำนวยการบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยคณะบริหารพนักงานวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีดังกล่าวทานนางทิพวรรณจันทภาสุขอำนวยการบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวได้ผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะ3ปีผ่านมาแต่เดือนกันยาปี2023หาเดือนมิถุนาปี2026ซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานอันโดดเด่นในหลายด้านซึ่งผลงานที่พ้นเด่นในระยะ3ปีผ่านมาในเวียกงานวิชาการประกอบมีสามารถรับหนี้จากธนาคารธุรกิจได้98ส่วนห้อยของแผนการนับแต่เดือนกันยาปี2023หาเดือนสิงหาปี2026สามารถเก็บกู้หนี้ได้ 1,000 กว่าตึกกีบปฏิบัติได้110ส่วนห้อยของแผนการและสร้างกำไรสุทธิได้ทั้งหมด211ตึกกีบปฏิบัติได้138ส่วนห้อยของแผนการพร้อมนั้นยังได้สำเร็จการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมภายใน12ฉบับเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเวียกงานสุ่มใส่การบำรุงยกระดับพนักงานทั้งภายในและต่างประเทศหลายกว่า20ครั้งพร้อมนี้ท่านผู้อำนวยการบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวได้รายงานทิศทางแผนการใน3ปีต่อหน้าหาปี2029บริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามหน้าที่การเมืองยกระดับนิติกรรมจากข้อตกลงให้เป็นดำรัสว่าด้วยบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดเอาใจใส่เก็บกู้และแก้ไขหนี้ตามขบวนการยุติธรรม สร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินเพื่อนำพาบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวก้าวสู่การเสื่อมโยงภาคพื้นและสากลอย่างแข็งแรงดังคำขวัญที่ว่าบริการด้วยใจโปร่งใสและมีวินัยพร้อมนี้ได้มีพิธีประดับเหรียญกาดระลึกโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ50ปีให้พนักงานจำนวน22สหายที่ประกอบส่วนในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพิธีดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศอันฟูดฟื้นและสำเร็จลงด้วยหมากผลอันจบงามเจ้าและนั่นก็แมนบริษัทรัฐบริหารหนี้และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวที่เพิ่นได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีของเพิ่นก็ได้เริ่มตั้งแต่วันที่25สิงหาปี2023จนมาฮอดวันที่25สิงหา2026ชื่อว่าบริษัทของเพิ่นก็ได้สร้างตั้งมาเป็นเวลา3ปีซึ่งก็เห็นได้ว่าบริษัทของเพิ่นนี่ก็ได้มีการเก็บกู้หนี้สินได้มีกำไรอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
7: เจ้าและมาสืบต่อกันที่ข่าวที่3กองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเวียงงานต่านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายในระหว่างวันที่1หาวันที่3กันยาปี2026ที่ห้องประชุมสโมสรสถาบันการธนาคารสำนักงานข้อมูลต่านการฟอกเงินได้จัดกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเวียงงานต่านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการหายและการแพร่ภัยอาวุธทำลายหลังผานให้องค์การจัดตั้งรัฐและบรรดาหัวหน่วยที่มีหน้าที่รายงานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติเป็นประธานของท่านคำพันธ์บุญภาคมห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีบรรดาแขวงอ้อมข่างเป็นต้นแขวงเวียงจันทน์ไซสมบูรณ์บริคำไซบรรดาธนาคารธุรกิจและวิชาการกลมเกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายกว่า300ท่านนิติกรรมที่นำมาเผยแพร่ในกองประชุมประกอบด้วยดำรัสว่าโดยสิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานต่านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการหายเลขที่168ทับนย.ลงวันที่14มีนาปี2025ดำรัสว่าด้วยการกักยึดหรืออายัดของผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พัวพันกับการก่อการหายหรือการสนองทุนให้แก่การก่อการหายเลขที่553ทับรบ.ลงวันที่4กันยาปี2025ดำรัสว่าด้วยการสนองทุนให้แก่การแพร่ภัยอาวุธทำลายหลังผานเลขที่554ทับรบ.ลงวันที่4กันยาปี2025และดำรัสว่าด้วยการปรับไหมและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับต่านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการหายและการแพร่ภัยอาวุธทำลายหลังผานเลขที่555ทับรบ.ลงวันที่4กันยาปี2025พร้อมนี้กองประชุมได้มีการนำเสนอและถับทามเปิดกว้างคำคิดคำเห็นต่อหางดำรัสว่าด้วยการนำใส่มาตรการสัวข้าวการยึดอาญัดและหิบทุนหรือทรัพย์สินที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสามารถให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและหัวหน่วยที่มีหน้าที่รายงานในขั้นท้องถิ่นให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียกงานของภาครัฐและเอกชนของสปป.ลาวแน่ใจแก้ไขข้อคุ้มค้างด้านเวียกงานต่านการฟอกเงินและต่านการสนองทุนให้แก่การก่อการหายที่อยู่ในบัญชีติดตามหรือว่าบัญชีเท่าและรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้ได้รับประสิทธิผลยิ่งขึ้นรวมทั้งนำเอาคำคิดคำเห็นและข้อเสนอของแต่ละภาคส่วนอยู่ขั้นท้องถิ่นมาปรับปรุงแก้ไขและกำหนดเนื้อในของหางดำรัสฉบับดังกล่าวให้แทดโมกับหลักการภายในและการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้มีประสิทธิภาพในแต่ละระยะกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปเป็นเวลา3วันเต็มด้วยบรรยากาศอันฟูดฟื้นผู้เข้าร่วมได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเห็นให้กองประชุมสำเร็จลงตามจุดประสงค์ระดับขันหมายที่วางไว้เจ้าและนี่ก็แม่นเนื้อในของหัวข้อข่าวเกี่ยวกับกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเวียงงานต่านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายนั่นเองท่านผู้ฟัง
8: เจ้าก็ถือว่าพวกเราก็ยังมีอีก2ข่าวด้วยการที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรากันก่อนแล้วจึงมาพบกับแฝงสุรีและสุขเทวาในระยะต่อไปของทางรายการ

0: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังที่ผ่านไปนั่นก็เป็นผลงานเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนนำมาสร้างความเบิกบานมันซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแต่ก็ยังมีอีก2หัวข้อข่าวที่ว่าทางพวกเฮาเนาะที่ว่าจะมีการนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งว่าแต่ละข่าวก็แม่นเป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมที่ว่าเพิ่นได้มีการเคลื่อนไหวตลอดระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งข่าวที่4จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับหยังจะให้แฟงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับหัวข้อข่าวที่4ก็แมนกองประสุมเผยแผ่แนะนำเวียกงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในวันที่4กันยา2026ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประสุมเผยแผ่แนะนำเวียกงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นขึ้นโดยการเป็นประธานของสหายนางภูธิจันทร์ธรรมเทวากรรมการพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาสหายคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวบรรดาสหายคณะหน่วยพรรคคณะพรรคภาคฐานคณะบริหารงาน3องค์การจัดตั้งมหาชนพร้อมด้วยสมาชิกพรรคพนักงานหลักแหล่งเข้าร่วม105สหายกองประชุมในครั้งนี้ได้พร้อมกันรับฟังการเผยแพร่บทแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นอยู่องค์คณะพักธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที่258ทับคพจำทหรลงวันที่18สิงหา2026พร้อมทั้งได้ค้นคว้าปรึกษาหารือและประกอบความคิดความเห็นในปัญหาต่างๆเพื่อแนะนำเฮ็ดให้บรรดาสหายมีความรับรู้เข้าใจกำแน่นและเป็นพื้นฐานในการนำพาจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพในทั่วองค์คณะพรรคของธนาคารแห่งสปป.ลาวกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศอันฟูฟื้นผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำหินปรึกษาหารือซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาเฮ็ดให้กองประชุมสำเร็จลงตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้เจ้าเลยนั้นก็แมนกองประชุมเผยแพร่ที่ว่าแนะนำเรียกงานก็สร้างหน่วยพักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นซึ่งในระยะนี้เนาะธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้มีการจัดตั้งเกี่ยวกับการเผยแพร่แนะนำเรียกงานดังกล่าวนี้บรรดากลุ่มกองก็ได้มีการออกแห่งแข่งขันการสร้างขบวนการเพื่อเฮ็ดให้หน่วยพักของตนเองนั้นมีความปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่นนั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกองประชุมเผยแพร่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามการสำรวจความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวในวันที่11กันยายนปี2026ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกองประชุมเผยแพร่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามสำรวจความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางฟองจินดาแสงสุริวงศ์หัวหน้ากรมนโยบายเงินตรามีบรรดาคณะกรมคณะอำนวยการธนาคารธุรกิจและวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาประกันเวียกงานเก็บกำข้อมูลตัว4วัดทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเกี่ยวกับความคาดหวังของธนาคารธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการในระยะ12เดือนระยะสั้นและ3ปีระยะกลางต่อหน้าและนำใส่เข้าในการกำหนดนโยบายกองประชุมยังได้รับฟังการนำเสนอความสำคัญและความจำเป็นของการสำรวจความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาววิธีดำเนินการสำรวจพร้อมทั้งการทดลองตอบแบบสอบถามและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาในตอนท้ายประธานกองประชุมได้เน้นนักและขอความร่วมมือกับบรรดาธนาคารธุรกิจเอาใจใส่ตอบแบบสอบถามการสำรวจความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวให้ถูกต้องครบถ้วนและทันตามกำหนดเวลาเพื่อเป็นข้อมูลนำใส่เป็นตัว4วัดทางเศรษฐกิจสำคัญเกี่ยวกับความคาดหวังของธนาคารธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและการบริการในต่อหน้าเพื่อแน่ใจการนำใส่ในการกำหนดนโยบายในการสร้างเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเงินตาของประเทศให้เข้มแข็งกองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศอันฟูฟื้นซึ่งผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาและสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายอย่างจบงามเจ้าเลนี่ก็แมนข่าวกองประชุมเผยแพร่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามการสำรวจความคาดหวังของอัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จ้าท่านผู้ฟังถือว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังหลากหลายหัวข้อข่าวบ่ว่าจะเป็นคณะน้ำของธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลคำลาวหรือว่าเข้าร่วมการที่ว่าบริษัทรัฐบริหารหนี้ทรัพย์และทรัพย์สินจำกัดผู้เดียวที่ว่าได้สลงวันสั่งตั้งครบรอบ3ปีและกองประชุมเผยแพร่อย่างต่างๆที่ว่ามีการเคลื่อนไหวในระยะผ่านมานั้นพวกเขาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังกันไปแล้วเนาะท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเนาะอันสุขเทวาเวลาของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนจากกันผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็ต้องขอขอบใจนำมินฮักแฟนรายการทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาโดยดีตลอดมาแล้วก็ต้องขอขอบใจหลายๆกับทุกเสียงทุกสายที่ว่าได้โทรกันเข้ามาผ่านรายการเพื่อนธนาคารโดยผ่านเบอร์021-264-797 021-264-797ที่ว่าได้ส่งคำคิดเห็นให้กับทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาว่าให้พวกเฮาเอาน้ำข่าวสารอย่างต่างๆนั้นก็พวกเฮาก็จะเอามาเผยแพร่ในรายการเพื่อนธนาคารให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
0: จ้าแม่ละท่านผู้ฟังนอกจากเบอร์โทรศัพท์ที่ว่าท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาติดตามหรือว่าเสนอแนะเกี่ยวกับรายการของพวกเฮาเนาะที่ว่าพวกเฮาก็ได้มีการนำเอาคำคิดคำเห็นของท่านผู้ฟังมาปรับปรุงและแก้ไขขอที่ว่ายังคงค้างและก็มีการพัฒนาซึ่งว่า1เสียงของท่านก็สำคัญกับรายการของพวกเฮาอย่างเสมอมานอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยังมี2ทางติดต่ออีกหลายๆ2ทางบ่ว่าจะเป็น2ทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la 2ทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาว2ทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติ23ซึ่งว่าออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ซึ่งออกอากาศในเวลา13:40 แล้วอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 11:00 นอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถต่อมาทางรายการของเฮาได้ที่เบอร์โทรศัพท์021-264-797 021-264-797นั่นเองท่านผู้ฟังเจ้าท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เวลารายการของเฮาก็หมดเวลาลงแล้วผู้ดำเนินรายการทั้งสองสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
1: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เส้นเก้าเส้นเคยมิรายการเพื่อหอซ่ามาซื้อซ่านกันได้ผ่าน021-22-4173กับเบาๆบวายังไล่มิรายการเนาะกับมือวันพักผ่อนมือวันเศร้าก็มีเสียงเพลงสากลให้มิรายการได้ฟังเหมือนเก่าเหมือนเคยและข่าวดีๆจากทางบริษัทที่ให้การสนับสนุนหลักนั้นก็คือบริษัทลาวโทรคมส่วนห้างฮานได้สนใจเนาะอยากจะให้พวกเขานั้นเป็นซื้อกลางหรือว่าอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเขาได้เด้อตอนต้นรายการ10นาทีเนาะพวกเขาบล็อกไว้ฮะก็ติดต่อพวกเขาได้ขณะจะทำรายการผ่าน021-22-4173ก็สามารถกิ่งกลางกันเข้ามามาฟังเพลงทักทายกันก่อนหยิบผลงานของสรีนิยอนเพลงนี้ใส่ซื้อว่า That's the way it is

ก็หยิบเพลงนี้มาทักทายให้มีรายการได้ฟังคนงานของซิรินยอนนักร้องสาวแคนาดาคนนี้ That's the way it is สังกัดอยู่ในอัลบั้ม On the way a decade กับเพลงนี้บอกว่า Don't give up on your faith Love comes to those who believe itก็เป็นคำฟังแล้วได้กำลังใจเดียนบอกว่าเฮาบ่ต้องยอมแพ้ชะตากรรมตัวเองบางคนนี่สลายกับมักโทษตัวเองว่าจังแม่นอาภาพเกิดมาบ่มีคู่มีคีมจังแม่นอันใดก็บ่สมบูรณ์แบบประมาณนี้ฉะนั้นเพลงนี้บอกว่า Don't give up on your faithLove comes to those who believe it. ความหักนั่นน่ะมันเกิดขึ้นกับคนที่ศรัทธาเนาะถ้าเฮาเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งเฮาต้องพบต้องพอกับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต That's the way. อันนั้นเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เบอร์เก่าเบอร์เดิมเดิมมีรายการสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน021-22-4173
3: ฉลองเหล้าชะละคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ฟังเพลงที่ทานขอมานำ Colorful Music
2: ยิปเพลงนี้มาให้เป็นรายการได้ฟังมาฟังนำกันน้องคิงไมค์กับห้าก็ได้ฟังอ่ะแต่เห็นมันป๊อปอัพขึ้นมาว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่ห้าก็ปล่อยมีเลชิรัสเพลงนี้ใส่สัว

0: นี่ก็เป็นผลงานของมิเลชิราไซซูบาบาสเพอร์สเวดก็ถือว่าเป็นอัลบั้มสุดที่10ของหนังกับนักร้องสาวอเมริกันแล้วซิงเกิลตัวนี้สร้างกันอยู่ในอัลบั้มทำอิดของหนังที่ยายคายจากโคลัมเบียรีคอร์ดมาอยู่แอตแลนติกรีคอร์ดแล้วใส่ซื้อตัวเองใส่เพียงแต่มีเลขซีรัสโบสายนะซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงเสียงเพลงอะเสียงเพลงมันสร้างมีพลังเสียงเพลงเฮ็ดให้คนนั้นสามารถร้องไปน้ำมันเต้นไปน้ำมันปลดปล่อยตัวเองอธิบายถึงความลงไล่ในเสียงเพลงมีทางความมวนซืนความเศร้าความแข็งแกร่งครบสุดอยู่ในเสียงเพลงแล้วกับการทุ่มเทให้กับเสียงเพลงบนเส้นทางอุตสาหกรรมเพลงจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ Bass Persuading แต่ออกเป็นแบบแดนซ์พ็อป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมทรคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออหนีตุน
5: หืม
4: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ขอบใจมีรายการที่ติดตามมาฟังรายการตอนนี้ยังเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่ขอบใจเราโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนถือว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนลักเนาะตอนนี้เราโทรคมแจกรางวัลแจกมานี่ได้3-4เดือนแล้วล่ะเป็นแจกนั้นแม่นเนืองในโอกาสบริษัทครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังรวบรวมเงินที่เพิ่นแจกออกไปนี่ตั้งแต่2-3เดือนมาจนฮอดหมดปีนี่มันรวบรวมเป็น2ตึ๊ดนะเอาเสลียแบบว่าเดือนละหอยล้านฉะนั้นเดือนนี้พวกเฮาก็ลุ้นไปนำกันเพียงแต่ปฏิบัติเงื่อนไขดังนี้เมื่อเฮาใช้แพ็คเกจได้ก็แล้วแต่ต้องการอยากจะตื่มเฮาต้องแน่ใจว่าแพ็คเกจนั้นบ่หลุด 100,000 เด้อตื่มให้ครบ 100,000 เพื่อเบอร์เฮาจะเข้าไปในรีซิเบิลจะแรนดอมก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆอ่ะท้ายปีนี้มีรางวัลใหญ่ได้ 1.4 ตึ๊ดและไส้คอขามซ้ำหอยปลายล้านแต่ว่าก่อนเฮาจะไปลุ้นรางวัลใหญ่ๆนั้นเฮามาลุ้นรางวัลแต่ละเดือนที่เพิ่นมอบให้ก่อน100ล้านเอามาลุ้นตัวนี้ก่อนลุ้นกันไปเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนหมดปีบอกแล้วว่าอยู่กับเราโทรคมมันบ่เงาอยู่แล้วล่ะมีบริการใหม่ๆมีโปรโมชั่นให้พวกเราลุ้นทุกฤดูกาลสำหรับผู้ใดต้องการเอาอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือนตัวนี้มีรายการอินเทอร์เน็ตความไวสูง FTTH สามารถเอาเข้าหลายคนยังถามกิ่งไม้ได้ว่าผู้บางผู้ว่าเนี่ยเอาเข้าระบนแน่นอนเอาไปกวดได้เลยเอาเข้ามาได้3-4ปีแล้วล่ะแต่ก่อนสิตัดสินใจเอาเข้ามันก็ศึกษามันก็สอบกระถามคือกันนั่นแหละก็บ่แปลกใจผู้อื่นกระถามเพื่อความมั่นใจเนาะแต่ว่าเอาเข้าแล้วจริงไหมยังรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาน่าจะเอาเข้าไวกว่านั้นอีกบ่ต้องลังเลใจเม็ดรายการเนาะเปิดใจลองซ้ายเบิ่งบริการ FTTH เข้ายาวเข้าเงินมันสะดวกแพ็กเกจพื้นฐานจริงไหมก็ใช้แพ็กเกจพื้นฐานได้35เมก 165,000 กิบต่อเดือนแล้วเฮาจ่ายเป็นปีจ่ายล่วงหน้าเป็นปีเขาก็ได้เดือนนำไซฟรีทั้ง4เดือนเด้ก็ถือว่าคุ้มอ่ะหรือว่าจ่ายล่วงหน้า6เดือนก็ได้2เดือนฟรี3เดือนได้บ่ได้ได้1เดือนได้ก็สามารถสอบถามได้มีรายการหรือว่าเราต้องการแพ็กเกจที่ไวกว่านั้นตอนนี้เพิ่นมีเป็น10แพ็กเกจให้พวกเราได้เลือกจาก35สามารถอัพขึ้นมาเป็น55 70 80 100 200 60 180 300 300 200ถึง400ได้400นี่กิ่งไม้เคยใช้บ่อย่างใช้แต่35เมกนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะแต่ว่าแล้วแต่เนาะผู้ใดมีความต้องการแตกต่างกันเด้บางคนเฮ็ดธุรกรรมออนไลน์ต่างๆเพิ่นก็ต้องการความไวเพิ่นก็สามารถเลือกแพ็คเกจที่มีความไวสูงซึ่งมันได้จ่ายประมาณนั้นก็แล้วแต่แล้วผู้ใดสนใจสามารถสอบถามได้เด้อสอบถามเบอร์ตั้งตัวพวกเฮาแมน219385มือถือมีบ่มีเนาะสายเลข5พนักงานค่ายพวกเฮาที่5965424289 5965692หรือว่ากิ่งกังไป131ได้มาต่อด้วยผลงานของ Candy Roger เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Through the Years เป็นเพลงซาซาฟังง่ายๆ

0: อีกตืมหนึ่งเสียงเพลงที่จริงไหมหยิบมาให้ไม่รายการได้ฟังกับเพลงเก่าๆเนาะเพลงนี้กับพุ่นละ1981มีรายการกับประมาณ40ปลายปี44 45กลางคนไปแล้วเนาะกับอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Share Your Love ออกจะเป็นแบบ country อ่ะเนาะเป็นผลงานของ Candy Roger นักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงเป็นเพลงที่ฟังซาซาได้ความหมายเหลือเกินซึ่งอธิบายถึงตลอดปี through the year you have never let me down บ่เคยเฮ็ดให้เศร้าบ่เคยปฏิเสธ you turn my life around the sweetest day เฮ็ดให้ชีวิตของคนคนหนึ่งอะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขยังยืนเลือกเกินว่า through the year I have never been afraid I will stay with you through the year บอกว่าตลอดปีถ้าว่ามีเจ้าอยู่เคียงข้างบ่เคยย้านอันใดหรอก When everything went wrong together we were strongคันท่าว่ามีสิ่งในที่เห็นให้ท้อเป็นปัญหาขึ้นมาแต่ว่าทั้งซ่องอยู่ด้วยกันก็เข้มแข็งผ่านมันไปได้ประมาณนี้ขอบใจมีรายการที่ทุนอินมาติดตามคาลิฟอร์เนียขอบใจเราโทรคมทีให้การสนับสนุนรักแต่ละมือนะให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสมาปล่อยทางเสียงเพลงใหม่เสียงเพลงเก่ามาพร้อมทั้งโปรโมชั่นต่างๆของบริษัทเบาเรื่องบริการ IR มีรายการพวกเฮามี One Sim One World เนาะมีรายการสามารถเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมก่อนจะเดินทางไปปลายทางบ่ว่าจะเป็นแถวยุโรปบ่ว่าจะเป็นประเทศใกล้เคียงอาเซียนพวกเฮาสิก็สามารถใช้บริการ One Sim One World กับเราโทรคมได้นะสามารถสอบถามรายละเอียดได้อีกตื่นนะเกี่ยวกับ IR บริการ IR ในเครือข่ายเราโทรคมแพ็กเกจอยากจะบอกพวกเฮามีซ่องแพ็กเกจด้วยกันโดยรวมก็มีแพ็กเกจ5กิกซึ่งมีเวลาให้ใช้ถึง15มื้อเด้650ตัวนี้และมีแพ็กเกจล้านซองซึ่งสามารถใส่เป็นเดือนมี10กิกให้ใส่อันนี้เฉพาะบริการโพสต์เพจนะก็สามารถสอบถามได้รายละเอียดว่าสมัครแบบใดเอาแน่ๆก็คือถ้าเราต้องการแพ็กเกจ5กิกเราก็กดเครื่องไม้ดาวส่ง34เครื่องไม้ดาวใส่เลข14เครื่องไม้ดาวใส่15เข้าไป15ไม้ถึงใส่ได้ครึ่งเดือนเครื่องไม้สี่เหลี่ยมเราโทรออกมันก็คือความสะดวกกับมีรายการแล้วไปปลายทางเฮาก็ไปจับเครือข่ายปลายทางเช่นว่าไปเที่ยวอิตาลีนะมีรายการไปจับเครือข่ายทีมไปเยอรมนีฮังการีเบลเยียมเช็กรีพับลิกฟรานซ์ลักซัมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์สิแถวสแกนดิเนเวียนสวีเดนนอร์เวย์มีรายการก็สามารถใส่ได้ได้เสริมก่อนจะไปการสอบถามรายละเอียดอีกเติมนะเพราะว่าเราจะเดินทางไปซีกโลกได้อ่ะถ้าว่าเรามีเครือข่ายเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกแห่งมันก็สะดวกเราอยากจะไปหั่นไปนี่มันมีข้อมูลเราสามารถเซิร์ชเข้าไปเบิ่งมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยหนึ่งซัมกิ้งไม้สินะก็เซิร์ชเข้าไปเบิ่งมันก็คือความสะดวกเราจะไปหั่นไปนี่จะไปทางรถทางซับเวย์ไปทางอนารถไฟใต้ดินหรือว่าไปทางแท็กซี่ต่างๆมันก็จะมีบอกให้รายละเอียด
1: ค่ะ colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวทะโลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เยี่ยมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะโลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

เลยนี่ก็เป็นผลงานของอเล็กซ์วอลเลนใส่ชื่อว่า Rescuer Rescuer ก็แปลว่าผู้กอบกู้ชีวิตกำลังห้องคนนี้มีซองสตูดิโออัลบั้มก็เทือเป็นนักร้องหน้าใหม่แล้วเดินทางเส้นนี้ได้อย่างสวยงามกำลังห้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงมีทั้ง19ซิงเกิลแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จสุดๆซึ่งมีซิงเกิลตัวหนึ่งที่มีรายการคงจะจำได้อะเท้าทุกมือนี่จริงไหมก็หยิบมาปล่อยเรื่อยๆอยู่ Ordinary ซึ่งเหตุให้ผู้เกี่ยวเอื้อว่าเป็นการแจ้งเกิดแบบสวยงามแล้วตอนนี้อเล็กซ์มีซิงเกิลที่ใหม่ๆอ่ะนอกจาก Rescuer ก็มี Fever Dream นะก็ใหม่ๆอยู่ปล่อย2026อ่ะแล้วมี Five Place to Die Passengers นอกจากนั้นยังมีอัลบั้มที่ Remix อัลบั้มอื่นๆใส่ว่า Same Star CT Whoop I Miss You More แล้วซิงเกิลอีกตึมตัวหนึ่ง Emerald Eyesสังกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Wild Child 2026นี่ล่ะก็ถือเป็นนักร้องที่แอคทีฟอ่ะที่มีซิงเกิลปล่อยออกมาติดๆกันกับเพลงนี้ผู้เกี่ยวย้ำถึง Rescuer ก็ย้ำถึงความหักเข้ามาสวยกู้ชีวิตของผู้เกี่ยวเอาแบบนั้นสวยดึงผู้เกี่ยวนั้นจ้างความมืดความสิ้นหวังแล้วใส่คนที่มาช่วยหรือว่าคนหักนั้นใส่ว่าเป็น rescuer เป็นผู้ช่วยชีวิตหรือว่าผู้กอบกู้หัวใจประมาณนั้นล่ะสำหรับผู้ใดห้ากอทุนเข้ามาการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลนะรายขนเว้าภาษาบ้านเฮาก็เป็นรายการเพลงสากลแต่สื่อเป็นภาษาสากลพวกเฮาก็ใช้ว่า Colorful Music ซึ่งแปลว่าซีซั่นเสียงเพลงนั่นล่ะพวกเฮาก็มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือบริเวณเบนมันเซาวันชิตอ่ะก็มีซ่องคนด้วยกันก็มีไอ้หนุ่มสมัยมาแจมนำบางมือเมื่อวันประหัสก็จะเน้นเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่เนี่ยเอาใจผู้ได้ติดตามเทรนด์ของเพลงใหม่อยากจะฮู้ว่าตอนนี้เพลงสากลเทรนด์ของเพลงมันเป็นแบบใดก็สามารถติดตามได้นะแต่ละมือมันก็ต่างกันออกไปเช่นเพลงเก่าๆสิว่าเฮาก็เน้นเป็นวันอังคารนี่ปล่อยให้มีรายการได้ฟังวันศุกร์ก็จะเป็นแบบปล่อยเพลงตามใจก็มีซาลาตังแดนหยิบมาเว้ามาว่าบักเพลงแบบใดก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาผ่าน021-22-4173ห้างหันได้สนใจเรากำลังติดตามหาฟังรายการแล้วอยากจะมาเป็นแห่งสนับสนุนให้ทีมงานพวกเขาอยากจะมาเป็นแห่งสนับสนุนให้ทีมงานก็สามารถติดต่อได้อะตอนต้นรายการ10นาทีตอนต้นนั้นอย่างบล็อกไว้ให้อยู่การยินดีต้อนรับติดต่อนี่แหละเบอร์อันน่ะพวกเราสามารถสื่อสารกันน้องผ่านซองเบอร์ด้วยกัน021-22-4173หรืออีกตึมเบอร์1 030-578-7052กิ้งกังกันมาแล้วปะเบอร์ไว้นะเดี๋ยวทีมงานพวกเราโทรกลับประมาณนั้นล่ะ

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาทรคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70 กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ่ม Family Package ของลาวทรคม
9: ฟังเพลงอีกเติมหนึ่งเสียงเพลงก่อนผลงานของ Ariana Grande

0: ถ้าขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการกับ Colorful Music มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือผ่านคืนนี้ 103.7 และมีรายการบางท้องถิ่นเราก็สามารถทูนอินติดตามรายการพวกเราผ่าน94ผ่านคืน FM 94หรือว่าสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์พวกเราผ่าน www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ฮอยซ่ามก็สามารถเข้าถึงรายการแล้วเบอร์ที่พวกเราติดต่อกัน021เด้อ224173 021224173อยากจะติดต่อซื้อสารข้อเพลงเข้ามาหรือว่าอยากจะโอหล่มเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาผ่านสองทางนี้10นาทีตอนต้นยังบล็อกไว้ให้เด้อยังมีอยู่นะสามารถติดต่อพวกเราได้เพลง Hit That I Made You Love Me ของ Ariana Grande ก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ได้เพลงนี้ซึ่ง5ก็ปล่อยในท้ายเดือน5วันที่29เดือน5 2026อาทิตย์ปล่อยก็เป็นซิงเกิลนำในสตูดิโอที่8สตูดิโออัลบั้มของอารีนาที่8ใส่ซื้อว่าเพชรโตก็เป็นเพลงที่อธิบายถึงว่าบางเถื่อเขาก็รู้สึกสั่งตัวเองอีเลียที่เห็นให้เข้าหักประมาณนั้นมันจะเบิ่งในซองรูปแบบเนาะบางเทื่อเฮาก็ทุ่มเทเพื่อให้อีกฝ่ายหักเฮาแต่อีกฝ่าย ก็ยังรู้สึกสั่งตัวเองคือกันที่จะให้อีกฝ่ายนั้นมาหักประมาณ จังแม่นสิเข้าใจหรือบ่ดิบ่ว่าจะตกอยู่ฝ่าย A หรือว่าฝ่าย B กันล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่น่าสงสารทั้งนั้นล่ะการที่มีคนโล่งหักอ่ะมันก็เป็นทุกข์ได้มีรายการถ้าว่าเขาบ่คิดแบบเดียวกับเขาเนาะอันนี้ก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นล่ะ
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ก็คงจะทราบกันไปแล้วเนาะว่าเราโทรคมเป็นแจ้งรางวัลครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพียงแต่เราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เพิ่นระบุไว้นั่นก็คือเวลาเราเติมแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายอย่าหลุด 100,000 เด้อให้ครบ 100,000 มีรายการเพื่อเบอร์เราจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้เรามาลุ้นนำกันว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของรางวัล
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: นี่ตุน
7: หือ
6: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
6: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
7: โอ
6: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
6: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
8: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: มีรายการส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ผลงานของ Blackpink หญิงสาวๆ pop อะนะ K-pop เป็นใส่สื่อประจำเสียงเพลงเมื่อได้กิ่งไม้ say goodbye กันไปถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการเกี่ยวกับบริการของเราโทรคมสอบถามได้และสั้น5ข้อมูลอีกเติมผ่านช่องทางนี้ทุกมื้อ Colorful Music 1520 โมงไว้พอให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบาย See you tomorrow

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่14กันยานี้ท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะนำของแขวงแผนกการที่เกี่ยวข้องอมข้างแขวงเลขาภาคนครและคณะนำนครปากเสได้ลงกวดกาวความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามจุดสำคัญต่างๆภายในนครปากเสท่านอรุณไซสุนราชได้เน้นนักว่าการลงติดตามกวดกาครั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาเทศบาลนครปากเสให้มีความสะอาดสวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นเจ้าการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตัวเมืองสร้างภาพพจน์ที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการกักเก็บความพร้อมรอบด้านไว้แต่หัวทีเพื่อห้องหับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมยามนครปากเสโดยเฉพาะในระยะบุญปวารณาออกพรรษาสวงเฮือที่จะมาถึงรวมทั้งการกักเก็บความพร้อมให้แก่งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่13ที่แขวงจำปาสักจะเป็นเจ้าภาพในปี2028การลงกวดกาครั้งนี้ได้เน้นใส่จุดสำคัญและเขตที่ประชาชนสัญจรหนาแน่นรวมทั้งบางจุดตามเส้นทางเลขที่13ไต่และจุดสำคัญอื่นๆเพื่อกวดกาสภาพความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการจัดจุดจอดรถและความปลอดภัยเลขาภาคแขวงจำปาสักยังได้ให้ทิศซี่นำสำคัญเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่แก้ไขปัญหาต่างๆให้สำเร็จก่อนฮอดงานบุญสวงเฮือประจำปี2026ให้เอาใจใส่เพิ่มทวีความปลอดภัยและติดตั้งปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้การได้ดีจัดระเบียบเขตทางยางให้คนสามารถยางได้สะดวกพร้อมทางจัดระเบียบห้านขายเครื่องเข็มทางความสะอาดให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาขี้เหงื่อและความสะอาดตัวเมืองกวดกาและซ่อมแปลงระบบไฟยางทางตามเส้นทางต่างๆให้มีความสว่างสำรวจและปวดแปลงเส้นทางที่เปเพให้สัญจรไปมาได้สะดวกจัดสรรการตกแต่งต้นไม้และการประดับประดาตัวเมืองให้สวยงามจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดระเบียบจุดจอดรถและคิวรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนท้ายคณะนำแขวงจำปาสักยังได้มอบกล้องอุปกรณ์หับใส่เวียกงานวิสาสะโพให้คณะโฆษณาอุหมแขวงเพื่อนำไปใส่คณะเวียกงานวิสาสะโพ
2: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ายก็ลอย
1: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นสบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู้ผู้สู้คนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกทุกท่านกลับคืนมาพบๆกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆอันนี้เอามาสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในยามบ่ายเวลาดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังพี่น้องป้องไปหมดสุขผู้สุขคนโดยเฉพาะแล้วก็แม่นท่านที่กำลังคุ้นเคี้ยวในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามบ่ายสำหรับ

แซ่ขาขึ้นห้างฟังวิทยุอยู่ดนๆก็ยกสะดุ้งขึ้นเธอหนึ่งยามเบิ่งเป็นบาทเป็นระยะระยะจังใดก็แล้วแต่อากาศฮ้อนๆเอาๆลงน้ำลงท่านี่ก็ขอให้ระมัดระวังท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะผ่านมาจนมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ายังเอาอยู่ยามมื้อเว้นบางมื้อนี่ถึงแม้นว่ามีฝนตกหรือว่าฝนบ่ตกแต่ว่าฟ้าบดฟ้ามืดครึ้มอากาศก็ยังเอาอยู่เฮือนี่ซึมเหนียวตนเหนียวตู่มันฮ้อนมันเอาเวลาลงน้ำลงท่านี่ให้ระมัดระวังอาจจะปรับตัวบ่ทันเฮ็ดให้เกิดอาการซอกขึ้นมาเกิดเป็นกามซีนปันเพื่อนเอิ้นว่ากามขามันปันดีดแข้งดีดขาบ่ได้ลอยน้ำบ่อยู่จึงน้ำบ่อยู่ก็จมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอันตรายเอามาเตือนฝากเตือนถึงทุกท่านโดยเฉพาะกันเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเด็กเล็กเด็กน้อยที่พากันมักจะลักหนีไปเล่นน้ำบ่บอกผู้ปกครองจังสิพากันกอดกันจมน้ำเสียชีวิตก็มีผ่านมาให้เห็นละหลายกรณีก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเอามาฝากเตือนถึงทุกท่านนี่แหละมาพบพ่อกันในมื้อนี้ก็แน่นอนต้นกล้วยนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์หลายอย่างมาเล่าสู่มิตรรายการฟังแต่ว่ามาพบพ่อกันในขั้นทับอิดนี้มอบความสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้เบิกบานสะก้อนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการกันตื้อ

0: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักใบก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
0: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส้เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน

รรคประชาชนปฏิบัติลาวย้ำใดก็ยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินและเสริมขยายลักษณะชนสั้นกรรมกรลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกสูงความสามารถและบทบาทการนำพาของพรรคให้สมเกียรติเป็นแกนนำในระบบการเมืองต้านแนวคิดหลายพรรคหลายเข้าแนวคิดเอกชนอาชญาสิทธิ์เห็นแก่ตัวห่างเหินจากประชาชนใช้อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องโลภมากโลภาหับสินบนและสิ่งหย่อท่ออื่นๆ

0: เห็นลูกเขาบ่เฮือ
1: บ่ผมบ่เห็นนะ
0: ตายแล้วบ่แม่นมันไปลิงอยู่หนทางคุณว่าดังเฮือ
1: โอ้ยลูกไผนอกบ่ได้นออีหยังจะว่าป้าปล่อยลูกให้ตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดคือติดนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันลิงหนทางคือจังมาอยู่ไอ้เฮือ
2: บ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ใจบ่สู้ดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจบ่สู้ดาดรอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความประวัติมนต์ซื่นให้มิตรรายการอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามบ่ายในเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านพักผ่อนย่อนใจหรือว่าหลายท่านสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ก็สามารถที่จะพักผ่อนไปนำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเขาไปนำได้แล้วก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้มนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮานี้ถ้าว่าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองเพียงแต่ลำพังแล้วมีความสุขได้โดยที่บ่ทุกข์บ่มีความทุกข์มกทุกข์ใจว่าซะก็ถือว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญท่านผู้ฟังการที่คนเฮาเกิดมาคนนึงแล้วสามารถอยู่ได้ตามลำพังบ่ต้องเอื้ออิงบ่ต้องพึ่งพาไผบ่ได้หมายความว่าแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวแต่ว่าสามารถที่จะประคองตัวเองได้หรือว่าอาศัยหรือว่าพึ่งตนเองได้บางสิ่งบางอย่างเฮาอาศัยคนอื่นบ่ได้เฮาต้องช่วยเหลือตัวเองอาศัยตัวเองถ้าว่าผู้ใดสามารถที่จะเฮ็ดแบบนี้ได้ผู้นั้นจะมีความสุขเพราะว่าอย่างคนเฮาเกิดมาชาติเดียวเกิดมาชีวิตเดียวมื่นตาออกมาเบิ่งโลกนี่เพียงแต่คนเดียวเท่านั้นหิวข้าวเฮาก็หิวคนเดียวเจ็บปวดก็เจ็บคนเดียวเป็นไข้บ่สบายก็ป่วยเพียงแต่เฮาคนเดียวเท่านั้นเวลาตายบัดนี้น่ะก็นอนตายผู้เดียวบ่มีผู้ใดที่ว่ามาแหนมเบิ่งแล้วกันใจแล้วขาดใจตายลงเฮียงข้างเฮาบ่มีอยู่ในโลกนี้ถึงขั้นว่าตายแล้วขาดใจตายลงน้ำตายลงน้ำเดียวนั้นบ่มีเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดชาติเดียวเกิดคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวจะแสดงถ้าผู้ใดสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองลำพังได้โดยที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ถือว่าคนผู้นั้นมีบุญหลายคือกับความพระเพิ่นเว้าในทางพุทธศาสนาว่าชีวิตเกิดมาเพียงลำพังตายไปก็เพียงแต่ตนเองลำพังตนเองเท่านั้นบ่มีผู้ใดมาตายนำท่านผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่คิดอันนึงดีๆเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังบางอันที่เป็นสิ่งที่บางครั้งอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคิดบ่ถึงเมื่อได้มีเวลาอยู่กับตนเองแล้วได้ทบทวนพิจารณาหินตองให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นความจริงและก็มีประโยชน์พร้อมก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้ได้พิจารณาทบทวนไปนำกันนี่แหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนเพื่อนหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นยังดอกนะยุงมากระทบมันสั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอันนั้นมาเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ได้พดโม้งจำเดงเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขีดคือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ทางเตียนเวียนลงนรกทางหกวกขึ้นสวรรค์ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังประจำในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมหรือว่ากำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้างตามตลาดตะลีโดยเฉพาะท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆในเวลานี้ก็สามารถที่จะเห็นเหตุการณ์เป็นนำและก็เปิดวิทยุรับฟังรายการพิมพ์ยามบ่ายของพวกเขาเป็นนำได้ทางสาระความรู้และก็เสียงเพลงม่วนๆสร้างความเบิกบานไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นอย่างจึงต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเวลาถึงเวลาเข้าพรรษาเพิ่นจะมีคำขวัญออกมาว่างดเหล้าเข้าพรรษาบ่แม่นแต่เหล้าเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงสิ่งมึนเมาหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่ามีแอลกอฮอล์ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ไปที่มาของมันมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาสาระดีเกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษานี้มาเล่าสู่มีรายการท่านผู้ฟังฟังมีอย่างใดพวกเขามาแล้วที่ลองที่ตามนับกันท่านผู้ฟังเป็นอย่างเช่นต้องได้มีการงดเหล้าเข้าพรรษาเฮางดไปเพื่อหยังตัวนี้การที่ละเว้นจากการดื่มสิ่งมึนเมาถือว่าเป็น1ในศีล5ที่ว่าพวกเฮาสาวพุทธนั้นยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาในระยะเวลาการเข้าพรรษาเฮามักจะได้ยินคำว่างดเหล้าเข้าพรรษาและเป็นหยังจึงต้องได้มีการงดสิ่งมึนเมางดดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก็ย้อนว่าในระยะบุญเข้าพรรษาถือว่าเป็นเหตุผลที่มีความละเอียดอ่อนกุศโลบายถ้าผู้ฟังการงดเหล้าเข้าพรรษานี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นมื้อสำคัญในทางพุทธศาสนาก็มีระยะเวลาดนถึง3เดือนจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญสำหรับคนที่เริ่มต้องการหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยมีการยึดเอาระยะเวลาการที่พระสงฆ์สามเณรเพิ่นเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมบ่เดินทางไกลไปใส่มาใส่ให้พากันยึดเอาเวลานี้เป็นเครื่องกำกับจิตกำกับสติและก็เป็นข้อปฏิบัติควบคู่กันกับพระสงฆ์เพิ่นปฏิบัติไปพร้อมกันถือว่าเป็นแนวทางอันดีอันหนึ่งการยึดดื่มสิ่งมึนเมาเป็นเวลา3เดือนมันจะช่วยให้ร่างกายของคนเฮานี้สามารถที่จะพักผ่อนหรือว่าได้ฟื้นฟูโดยเฉพาะก็แม่นอวัยวะสำคัญที่อยู่ในร่างกายก็คือตับของคนเฮาได้ฟื้นฟูซึ่งว่าตับนี้เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายเซลล์ในตับก็จะถูกทำลายถ้าว่าเฮาดื่มสิ่งมึนเมาในระยะที่บ่ได้พักเลยจังซั่นแล้วการยึดดื่มสิ่งมึนเมาก็สามารถจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับอันที่2นี่แม่นช่วยลดพรค่าใช้จ่ายอันนี้แน่นอนเลยอันที่3แม่นลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็ถือว่าสำคัญท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาขับขี่พาหนะหรือว่าใช้ชีวิตโดยที่ประมาทอยู่ในสภาพร่างกายที่บ่พร้อมมีความมึนเมาถูกครอบงำโดยน้ำเมาหรือว่าธาตุเหล้าหรือสุราพวกนี้จำพวกเครื่องดื่มที่มีธาตุมึนเมานี่นะมันก็เห็นให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็เห็นให้คนเฮากระทำสิ่งใดลงไปโดยที่บ่ได้ยังคิดก็ก่อให้เกิดเป็นผลเสียอันหายแหงก็แม่นตายโหงอันนี้คำเว้านี่อาจจะเป็นตะย่านตายโหงเนื่องจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตโดยกระทันหันคำว่าตายโหงนี่เป็นภาษาบูฮานโหงนี่ถือว่าเป็นคำที่ฟังแล้วเป็นทะยานตายโหงนี่ตายพิษธรรมศาสตร์ทว่าตายย้อนพยาเจ็บป่วยตายย้อนหมดอายุสังขารถึง อายุไขสิ้นลงอันนั้นถือว่าตายแบบธรรมศาสตร์แต่ว่าถ้าตายโหงนี่มันตายพิษธรรมศาสตร์ตายบ่ดีคนบูฮานเพิ่นเชื่อว่าแนวนั้นจากนั้นละถ้าไผหรือว่าคนใดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเอิ้นว่าตายโหงถือว่าบ่เป็นสิริมงคลจากนั้นแล้วก็บ่อยากให้เกิดกับไผทั้งนั้นถ้าผู้ฟังก็เอามาบอกเอามาเตือนเอามา
ป็นอุทาหรณ์ให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฟังไว้แล้วก็เตือนลูกๆหลานๆคนใกล้โตเฮาที่เฮาฮักให้มีสติระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ก็ให้งดเหล้าเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปเบิกวันมนต์ซื่นกับเสียงเพลงบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่รายการต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: แต่มันก็ปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ท่อคล้องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเราสู่มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำควบคู่กันก็มีเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆอันนี้ก็เพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นสร้างสีสันในเวลาดีๆในยามบ่ายแบบนี้แหละให้มีรายการท่านผู้ฟังที่กำลังคุ้นเคี้ยวรายการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็หาฟังรายการเพลงยามบ่ายไปนำให้รายการของพวกเราอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากท่านรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพียงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ระยะเวลาติดกันบ่พอเท่าใดผ่านมาท่านผู้ฟังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในหลายประเทศที่เป็นประเทศที่อยู่ทางถือว่าใกล้กับมหาสมุทรติดกับทะเลมีเส้นสายแดนติดกับทะเลเพียงระยะเวลาบ่พอเท่าใดเดือนหรือว่าบ่พอเท่าใดอาทิตย์สั่นสะเทือนแผ่นดินลึกลงไปหลายเมตรและก็เห็นให้เกิดมีอัพเตอร์ช็อคตามมานำก็สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินเงินทรัพย์รวมทั้งชีวิตของประชาชนในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียบ่เท่านั้นในฝั่งประเทศแถบยุโรปก็มีท่านผู้ฟังก็ยังมีเกิดแผ่นดินไหวก็สร้างความเสียหายให้บูรณสถานสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกโลกบางส่วนก็ได้รับความเสียหายที่สร้างความเสียหายหุนแฮงก็แม่นพายุหลายหัวเกิดขึ้นติดๆกันแล้วก็พัดขึ้นฟังทำลายล้างสร้างความเสียหายให้หลายประเทศอีกทั้งสภาพอากาศที่มันสุดขั้วฮ้อนเอาจนอยู่บ่ได้ฮ้อนเอาเป็นตาใจสิขาดและก็เกิดมีปรากฏการณ์เอลนินโญที่หุนแฮงเกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลเสียหายและก็ทำลายชีวิตของประชาชนเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นวันนี้เรามาพอกับอากาศที่ฮ้อนเอาก็อยู่บ่ได้ถึงขั้นว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจำนวนหลายก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของประชาชนในประเทศต่างๆและก็เอามาเตือนภัยฝากเป็นอุทาหรณ์นั่นแหละท่านผู้ฟังมาจากน้ำมือของมนุษย์ภัยธรรมชาติพวกนี้นะจะใส่แล้วกับพวกเราต้องหวมไม้หวมมือกันลดพ้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการลดพ้นการตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ก็เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงการเกิดภัยธรรมชาติที่หุนแหงต่อไปในอนาคตและมาฮอตนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการหลังจากที่สิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบๆกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: กุหลาบผู้เพิ่นน้ำ
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไล่ลื้อ

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงโดยสืบต่อจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติบ่ด้วยการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงวันที่9กันยายนนี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงบริคำไซได้สมทบกับหน่วยประสานงานประจำพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบริคำไซแขวงหาดติงของเวียดนามสามารถมั่งคดีลักลอบขนส่งยาเสพติดได้1เรื่องพร้อมยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้จำนวน800,000 เม็ดน้ำหนัก98กิโลกรัมกักตัวผู้ถูกหาได้6คนหญิง2คนในนี้มีคนสัญชาติไทย3คนหญิง1คนรถใหญ่ได้จำนวน4คันมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงบริคำไซให้ฮู้ว่าในวันที่2กรกฎปีนี้ได้หับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งลักลอบขนส่งยาเสพติดไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงโดยจะนำใส่สถานที่แห่งหนึ่งในขอบเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบริคำไซจากนั้นจึงจัดวางกำลังลงกวดกาพิสูจน์แหล่งข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงเลยได้รายงานขอที่ซีนำจากคณะกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงพร้อมประสานสมทบกับหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่เพื่อสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบริคำไซแขวงหาติ้งของเวียดนามสร้างเป็นรายคดีเฉพาะติดตามกลุ่มแก๊งค้าขายยาเสพติดดังกล่าวที่เคลื่อนไหวแต่นครเวียงจันทน์ลงมหาแขวงบริคำไซมาฮอดเวลา 20:10 นาทีของวันที่9กันยานี้จึงเห็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวขับรถลงมุ่งหน้ามาจอดอยู่สถานที่แห่งหนึ่งขอบเขตบ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบริคำไซเกี่ยมจะเคลื่อนย่ายาเสพติดเพื่อขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมดจำนวน6คนหญิง2คนในนั้นมีคนสัญชาติไทย3คนหญิง1คนยึดของกลางประเภทยาบ้าได้จำนวน800,000 เม็ดน้ำหนัก98กิโลกรัมยึดรถใหญ่ได้4คันมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านการสืบสวนสอบสวนเก็บกรรมข้อมูลต่างๆละเอียดของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะและการรับสารภาพของผู้ถูกหาทั้ง6คนเห็นว่าพวกเกี่ยวแมนกระทำผิดในข้อหาการขนส่งยาเสพติดประเภทยาบ้าและการฟอกเงินปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบแขวงบริคำไซได้สืบโตดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลหาพรรคพวกกลุ่มแก๊งที่ร่วมขบวนการและดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของทานลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

แต่น้อยื้อเป็นตัวสต้องจวนถั่วซอเกใจลิช่อชาเต่ายอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาวางหัวชิ้นนัวเจจงลาวนกัญญาจงตองอีจงเนี่ยจิกตินังจาจอมลงหมอที่ชัวส่วนเรื่องสตูดังน้อยยังเป็นตัวสตองจวนทัวเคลียร์ซอกเกจลิช่อชาตังยอดเราตัวจังเวียงจันเตชัยเจ้าเกย์มัวว่าหัวชิลัวเรจงเหล่าเป็นมัวชาตังยอดเราตัวจังเวียงจันเตชัยเจ้าเกย์มัวว่าหัวชิลัวเรจงเหล่าเป็นมัวชาตังยอดเรานุวันสุขที่หัวจัว AM จัวจอกอ้อมิกะเฮิร์สเท่ากับอ้อชินดาจอดจอกเกาะเปชีตอนนุ่งเจเทียบไปหาหมดชาเต๋อยอดเตานู่วันเสาร์ที่หัวจัว FM อีปัวเป้จุดจามิกะเฮิร์สลูชิหาเท่ากับจิชิมูจิจอดจอกเกาะจิชินดาตอนนุ่งไกเป็นตัวสตองจัวจงเชียดใจต่อในส่วนเรื่องส่วนตัวหลอกกงลงเป็นถั่วซอฟ้ากิจลิชอกูปากูลอยยาวิไลจันอวตูหล่อเชอเจถ่ายยอดเตานู่นออีจงเนี่ยจิกเตนังจาจอมลงหมอที่ชัวลูกหอเพียนแต่เป็นตัวสตองจ

เดินตัวชี้อยู่ว่าเทียเกะว่าจอว่าเนี่ยนอนต้องตัวชี้อยู่ว่าเองตัวนอหนึ่งหอมัวเกะจังจังบอกลิจ่าเราชี้ย่อยมัวเดินตัวชี้อยู่ว่าตัวนอเอยมัวลิจ่าเยลินเตอร์นู่นอกูยมัวทะทะตรงดักกันอตรงไปเสด็จต้มลงโอเคก็เสด็จต่อเป้าเทียต่อเกอเอเจ้ามุชีต่อรุ่นนึงอย่าไปชัวก็ต่อจากเจนจีจงอีจมลงให้จอกเกจังจังแต่เดินเตอร์ชี้อยู่ว่าเราชี้ยากการจดทะเบียนแต่งดองแต่อีคู่เนี่ยสีจริงกะหนึ่งจังจังบริจาโอ้ยเนี่ยนอเกย์นงตัวนักไปอีจงเนี่ยจงจีและเชียไปอีจงนงเสด็จวัวยานในสับเป้าจ่อยาลีเกย์วาเนี่ยนอวันตั้งชีวะและเชียการจดทะเบียนแต่งรองหล่อวัวอีคู่เนี่ยจีจริงกับเนื้ออีเด่นเตอวัวจังจังหังวิยาเด่นเตอเดนอยาอีเด่นเตอวัวเคลียต่อให้เตียเราเชียให้เตียหล่อยาอีเด่นเตอวัววัวปอเทอร์ต่อให้เตียเนี่ยเนี่ยสีเจ้าใจลิเกใจลิชอยอดขอที่อ้อนแต่นอนึกกูป้าเตาไฮเตียยอดป้าว่าเก็บกรรมข้อมูลเราเชื่อเขาจะข้อมูลเต่าหญิงนั่งไฮเตียยอดเจ้ารู้เชื่อหนอเราเชื่อยอดเจ้ารู้ชงนอเอ๋นึกมัวไปเจอหญิงนั่งละยอดเจ้ารู้จอนอเราเชื่อรู้สังนอเอ๋นึกมัวไปเจอครอบครัวเราเชื่อนึกมัวไปเจอหญิงนั่งยอดเจ้าขอที่เป้กูยอดไอเดียยอดสีเจ้าหล่อวัวปอเธอเกจดทะเบียนวันต้องเตอร์ดักเกยูไม่ตู้ไม่หยวกดักเน่ยอดเจ้าขอที่เปล่ายอเด่นเตอร์เนอร์นอนยอดวัวปอเธอแล้วสียอดเนื้อยอดอีเด่นเตอร์วัวยอดปอบัวจอดใจเกจใส่เต้กูช่างกูเต้แล้วสียอดการสืบทอดมูลมรดกโอ้ยให้เจ้าชาว่าตู่ว่าเนื้อเตาหลอดใส่เต้กูช่างกูเต้เท่าเกออีคู่เนี่ยจีจิงเกินเตอร์อีตู่เตาจอลุ้นเดียเต้นอเจตู่ว่าจังมั่วเจ้าเชียเนื้อเตาหล่อว่าตู่ใส่เต้คงแล้วสียอดเด่นเตอร์เนอร์นอนเนื้อยั่งยืนไฮเตียนี่ยอดเนี่ยจีจิงเกิดถูกต้องอาจจะลิเกจลิชอแล้วสียอดเป็นผู้สืบทอดมูลมรดกยอดขอที่จีนกูยออีเด่นตาว่าจังจังเอนิโยป้าโมโตชาว่าเกทอสันสัดเชียเทียจอดใจตะเกอเนี่ยนอจริงกับชีจะหล่อปอบัวเตของว่าของเจตะอีคู่เนี่ยจีจริงกับยอดตรงตะเด่นตาชีอยู่ว่าเราชี้ยากการจดทะเบียนแต่งดองเฮาจ้าเกจลิชอป้ามวนแพงยอดตรงมาตาอีปัวชี้ชอกูเตาชอยเตียตูตู้เทียตูนชายตื้อเราชี้ยากเตียตูป้อนเนี่ยเทียตูสีนั่งตื้ออวยนี่มัวหอบเพียเอโยชีอยู่ว่านี่อยู่เตานี่ออตูอยู่เตาอวยอีเด่นตาทอชีอยู่ว่าจ้าหมดเจ้าตู้เจ้าสื่อยีนั่งยอดตรงหอเมืองตะขอเชิญวันนี้เนาะดาวลุ่มเมืองวันนี้เนาะเท่าเหล่าใช่เหล่าเอ๋ยเตียเหล่าปอไอเตียเนี่ยยังมัวเงินไข่เจ้าเหล่าตู้เจ้าสื่อยีนั่งเฮาเมืองเท่าเหล่าใช่เนี่ยเด่นเตอร์เอ๋ปอต่อไอเตียนี่มัวเงินไข่เจ้าเหล่าตู้เจ้าสื่อยีนั่งมาลีฮูนี่หมู่จดทะเบียนแตงดองเทียมัวเป้ตู้นั่งหมู่วัวปอเทินตะเกชี่อยู่ว่าเจ้าเนี่ยจิลีว่ายานุว่ายานิหมู่จดทะเบียนแต่งดองเราชี้ยานิว่าเด่นเดอจดทะเบียนเดอเจนี่อยู่ย่อเนี่ยจีเจ้าเจริญเจ้าใจอีจอมลงหัวที่ชัวย้อนลีนเดอว่าเงื่อนไขว่าเจ้าว่านิชี้อยู่เตาเราชี้ไล่แต่เงื่อนไขเตอเกแต่งงานเราชี้แต่งดองเตออีคู่ตุ้นใจโอ้ยนี่อยู่ชิชาวละวะเนี่ยจริงๆกันเถอะนี่อยู่จุ่มว่าเงินไข่สิริเฮเตียขอที่อีย่านี่อยู่จุ่มว่านุ่งยงเกาหลีชงเยมูย่าขอนอย่าขอว่าเป็นเงินไข่ที่อีวะย่าเตตุนไฉวันนี้อยู่ชิชาวละวะเนี่ยจริงๆกันยันดอกขอที่อ้อนเถอะนอกูเตาไฮเตียอีคู่เราชิย่าเตียตุตุเทตุนไฉตื่นนี่อยู่ชิชาวละวะเนี่ยจริงเถอะมานี่อยู่จุ่มว่าเกเนี่ยนอชิเนียเราชิย่าชิลูชิเนียมัวเกเจ้าเชียชิชาวละวะอีคู่เนี่ยจริงๆกันย่าขอที่เป้วัวย่าเงินไข่เอ๋นี่ชิชาวหล่อว่าเนี่ยจริงจริงกันเถอะนอเจนี่อยู่จุ่มอีเด่นเตอร์วัยยั่งยืนเราเชียเด่นเตอร์

叫了我把他还点你应要往够生到生老师叫还点你要我一生弄多了了你要做么的等等叫了我把他叫了养人可能你要跟开我得给邓董老师跟开的给是有啊我好给这里叫了到少这一种的这个邓扎叫了我提出啊古有没还明知道เนี่ยนอเกจดทะเบียนเต็งดองตักนั่งบลอเทียนั่งเสยเตชะลาชียานั่งตังเราแล้วยานั่งจีมัวสันสัดเอยอดตะเฮาเปรุเตชะเหล่านอเจเกาะนี่หมู่จดทะเบียนยอดตะเฮาพะเนกเฮาสังลาชียาพะเนกว่าภายในเฮาแข็งว่ายานี่ยอนตะลาชียานตะว่าลูกแข็งอีตุยอนตะลีกูให้เราชอบต้อนอย่าให้จ้าเกมวันต้อนเต่าชีอยู่อ่ะเทียเกจังจังเต่าแดงเต่าชีอยู่อ่ะเราชี้ยากการจดทะเบียนแต่งดองย่ออีแดงเต่าว่าจอดจริงกับนี่อยู่ต่อมัวเทียนี่อยู่ต่อมัววีเนื้อย่อแดงเต่าเราอวบเท่าเตี่ยนี่ย่อเนี่ยจีเจ้าจะลิสใจย่อนอเป็นหลับปอมลงอิลูชัวจิเกลเจจอต่อการเตอเป็นมาลีต่อการมุมลงหลุบเป้าจอเกใจลิชอจมุนจี

อีจอมลองมอที่ชัวลูกชายหางนอนนี่ตาตอมลองเป็นตัวสุดต้องจวนทัวเขตซากิใจลิชอยอดเจ้าตัวจังเวียงจันกูปักกูลอยยอดวิไลจันอวดตูลอยชายเจมอลูกเป้าซอฟ้ากิใจลิชอยอดเจ้าลูกชายหางนอนจีนโมเปชิจอหล่อมมลองจมูหายจอลูกเป้าหอฟ้ากิใจลิชอยอดเจ้าหอเป็นลูกติชายเรายอดตรงไงนอกูยอลมอลูกเป้าจอหายเตียเกอจอชั่วโมยังลอชิลาโฮเตียคันซาลอชิยาซาลอยอลูซีเตอว่าเกอละลัวเข้าใจโอ้ยจอชั่วโมยังว่าคันซายอดตรงไปลูกติชายเรานอไอหนึ่งมอลูซีลิจาเตอลีเฮาจากเกจลิชอว่ายอป้ามวนอัญญายอดตรงเฮานอแล้วกูเตาเสามังเจหายเตียเกอวลาลัวเราชิยาเกมัวจะชั่วสาเราชิยาคันสาเนาะเกยัวเจ้าลุจิเตลีเขามาตาเป๊ะปัวเกาหยีดักจ้าป้ามวนกฎไม้อัญญาโอยาเนื้อเต่าชาวไฮเตียยาลังตือว่ายาเต่าจ้อชั่วสาเราชิยาคันสาจีลีเป๊ะกิโลมูจ้าเจ้าเก้ากิโลโอยาจอหยงยาเนื้อยาจอหยงฉากเจ้าหมูมัวยศเจ้ารุษีย่องกัวเป้หลีจอดเจ้าอีชงเที่ยยศจอมรวยเนียจีแสนกีบหมูจอดเจ้าจีล้านกีบหอยหอยเตียจอนเตาชาลีเก้ากิโลยี่หมูจะยศเจ้ารุษีย่องกัวอีชงหมูจอดเจ้าเป้ชงเที่ยยศจอมรวยเนียจีล้านกีบหมูจอดเจ้าหนังเก้าล้านกีบยศจอมเกยที่เป้เลยยาวัดที่เป้เตอมาตาเป้ปวกเก้าหยินแต่นอกู้เตาโชว์เตียยศลังตื้อเตาอัวผลิตมั่วเราจะซามั่วจะชั่วโมยังคันสาขัวดักนอชี้กิโลกรัมจอดเตาเก้ากิโลเจยศเตาลุดสีย่องกัวเป้ชงหมดจอดเตาชาชงเทียยศจอมรัวเนียจีล้านกีบหมดจอดเตานังเก้าล้านกีบยศเตาวัดที่จีเราจะตีที่จีดักมาตาเป้ปัวเก้าหยินแต่นอกู้เตาชนสีให้เตียลังตื้อวัวตูจ่อเราจะผลิตคันสามั่วซาเต้วันนี้นอคันสานแต่นอเทียซาเต้ใจเต้เชอร์อวยย่ออวยจอล่าลวดนอหลอนเต้ละเราชี้ย่ออวยจอล่าลวดนอมั่วป้ามั่วเปอร์เราย่อมั่วจอวันนี้นอคันสาขัวแต่นอชาลีเก้ากิโลจะยศเจ้าลุดสิจีชงหมูจอดเก่าชงเทียยศเจ้าบัวเนียนังเก่าล้านกีบหมูจอดจีเจ้าล้านกีบย้อนลีฮะเดียลังตือหอเตาอยู่มัวซาเตจอน้องอวดชั่วคันซาแต่นอซาเตจะได้เฉาเราเชียดูหลอมัวเรายอดซาเฉาเขาเป็นลูกได้เฉาเฉาเจ้าหมูมัวจีลีเก่ากะลำยอดน้องมาเยจอน้องอวยอมัวมัวจีลีเก่ากะลำใจมูจะยดเจ้าลุจิย้อนกัวอีชงจอดเจ้าเป้ชงเทียยดจอมรอยเนียเป้ล้านกีบหมูจอดเจ้าเก่าล้านกีบเท่ามูลต่างเลยยอดลังตือหอมัวจออวยละชาวหอยติยอดเคมียังคันซายอดลังตือหอมัวจอดสุดจุดเป้กะลำใหญ่หมูยศเจ้าลุจิย่องกัวอ้อชงหมูจอดเจ้าเปล่าชงเทียจอมรัวเนียจีล้านกีบหมูจอดเจ้าจั่วล้านกีบหอยอมมั่วจอจีปัวกะลำใหญ่หมูยศเจ้าลุจิย่องกัวตาชินังเทียเจ้ารัวเนียอีปัวล้านกีบหมูจอดเจ้าอ้อปัวล้านกีบเทียยศเจ้าลุจิชาวเต็กของว่าของเจลาชิยาสิชาวของน้อยให้เจ้าลุจิแต่ว่าเนี่ยน้อลังตื้อมั่วจอเคมีวอยอย่างคันซาอีจอมลงมาที่ชัวลีกูให้ลังเตอร์ยังให้เจ้าลุจิเตอร์เกมั่วลาชิยามั่วยัวซาเตอร์เทียจู้หลอมั่วจอชัววอยอคันซาเทียจอน้องคันซาดอเตอร์ว่าจอเคมีอย่างคันซาวอยอลุจิชาอันยานเตอร์นอว่าเทียเจเชียให้เตียนี่ตอมลงละนี่ยงกาเชียจงยังลินเตอร์นู่นนอกูมั่วจะหลอหายจอลูเป้าจอฟ้ากิจริชอมจลอดทะจอเจลินอซื้อเอเลลูชิฮะเป้มาลีฮอจักชินจีดัวยอดเจ้าลูชิฮะกูนอฝาที่เจชิฮะเตียเป้ยอชินจียอดเจ้าลูชิฮะทอเกนอกูปากูนดอเจ้าตุกชัวทอกอชะดาจวนจีเกนอกันยองชะดายองยอง

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

ัสดีตอนนี้อเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมพบพ่อกับอเมริกันเป็นประจำทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ฝากให้กับบริการได้ติดตามในคาบเช้าเวลา 8:00 หา 9:00 ในมื้อพักผ่อนว่าซั่นซะนอกท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็จะได้หาฟังรายการประกันสังคมผ่านทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์นะ1ชั่วโมงเต็มๆนําเอาข้อมูลเอาสิทธิผลประโยชน์เอาระเบียบการแจ้งการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตใหม่ๆเนาะมาโอมาลมมาแจ้งให้กับมีรายการท่านผู้ฟังก็คือท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมได้รับรู้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทางประกันสังคมนี่ก็ได้มีการประสานสัมพันธ์หลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็มีทางนะเว็บไซต์นะ www.lhso.gov.la นะพร้อมด้วยหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชนเศรษฐกิจสังคมนะทางวิทยุอย่างต่างๆเนาะก็เพื่อรับประกันให้สมาชิกของพวกเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะผ่านสื่อต่างๆรวมทางรายการประกันสังคมก็เช่นเดียวกันเนาะทักทายสบายดีในมื้อนี้ก็นั่นว่าเอานําหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญที่ติดพันกับผู้ออกแรงงานในภาคหัวหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะแมนการคุ้มครองอุดหนุนวางงานเนาะตามที่ท่านรู้แล้วเนาะว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะหรือว่าองค์การจะตั้งสากลเองก็ดีเนาะหรือว่าบรรดาโรงจักรโรงงานเนาะโรงเรียนเอกชนโรงหมอเอกชนหรือว่าโรงแรมห้านอาหารต่างๆนี่เอิ้นว่าถูกจัดให้เป็นอยู่ในภาคหัวหน่วยธุรกิจแล้วก็พิเศษเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจจะมีอีกหนึ่งอุดหนุนที่ให้การคุ้มครองในเก้าอุดหนุนนั่นก็คืออุดหนุนว่างงานเนาะซึ่งปัจจุบันเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานนี้ประกันสังคมก็ได้มีการเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ครบเงื่อนไขหลายเนาะหลายพันหลายหมื่นคนโดยเฉพาะระยะใดโดยเฉพาะระยะโควิดระบาดนะในระยะที่ผ่านมาประกันสังคมก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนนะโดยเฉพาะแม่นอุดหนุนแก้ไขในกรณีที่เอิ้นว่าพ่อวิกฤตนะก็คือแม่นสภาพพยาธิการระบาดของโควิดนี่แหละเนาะในระยะนั้นเนาะก็ได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกประกันสังคมรวมทั้งหมดเนาะรวมทั้งหมดเกือบ40ตื้อกีบนะ40ตื้อกีบนะก็บ่ธรรมดาเนาะเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลนะจนจำนวนเงินที่มหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการในเบื้องต้นทั้งขั้นถึงกับทางคณะนำเพิ่นก็กำหนดไว้ก็คิดว่าสมาชิกเขานี่อาจจะเอิ้นว่าเพื่อแก้ไขบางกรณีที่มีการวางงานเนาะแต่มาปฏิบัติตัวจริงเนาะจึงเห็นได้ว่าอุดหนุนวางงานนี้เนาะสมาชิกได้รับการคุ้มครองหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีกับบ่ธรรมดาเนาะกระทบใส่กองทุนประกันสังคมเส้นเดียวกันนะแต่นั่นก็เป็นนโยบายที่จะต้องได้ปฏิบัติเนาะทางเบื้องประกันสังคมก็จะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองเวลาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแมนมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั่นแหละเนาะเงื่อนไขนี้เนาะจะเป็นคืนเท่าใดเนาะมีคืนเท่าใดจะโอลมให้อเมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการร้องขอเงินอุดหนุนว่างงานเนาะว่างงานนั่นเองก็สามารถฟังได้เนาะบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจเป็นพนักงานรัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปก็รับฟังเนาะเป็นข้อมูล
นะเพื่อในอนาคตนะท่านอาจจะมีการเนาะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะบางท่านอาจจะเห็นเรียกน้ำรัดนะน้ำรัดในปัจจุบันนะในอนาคตอาจจะมีการยกย้ายนะให้ไปเฮ็ดเวียกหรือว่ามีการลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐเนาะไปเฮ็ดเวียกอยู่ภาคหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าจะเป็นภาคสมัครใจเองก็ได้ตอนนี้อาจจะเฮ็ดเวียกอยู่นะเป็นอาชีพอิสระของตัวเองเนาะสาวสวนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าเฮ็ดธุรกิจค้าขายอย่างต่างๆเอิ้นว่าอาชีพอิสระเนาะในต้นน่ะท่านอาจจะมีโอกาสได้มาเฮ็ดเวียกนะนำบรรดาหัวหน่วยธุรกิจท่านก็จะได้รับการคุ้มครองเส้นเดียวกันนะเป็นการเอิ้นว่าอัปเดตเนาะข้อมูลข่าวสารอย่างต่างๆฮู้ไว้กับบ่เสียหายเนาะฮู้ไว้กับบ่เสียหายโดยเฉพาะแม่นสำคัญก็คือแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่แหละเนาะต้องได้เอาใจใส่ฟังเป็นพิเศษเพราะว่าติดพันกับเฮาอีหลีนะติดพันกับเฮาอีหลีเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองอุดหนุนวางงานนี้เนาะก็จะมีเงื่อนไขนะมีกำหนดเวลาเนาะสำคัญตัวกำหนดเวลานี่แหละเนาะฐานต้องไปลงทะเบียนให้ทวงให้ท่านถ้าว่าครบเงื่อนไขแล้วถ้าว่าใกล้กำหนดเนาะฐานก็จะบ่ได้รับอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้อเมริกันได้รับผู้นำกันเลยเนาะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการเบื้องต้นเนาะเงื่อนไขการเป็นผู้รับอุดหนุนวางงานจากระบบประกันสังคมหรือว่าเงื่อนไขการที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนวางงานจากประกันสังคมอันที่หนึ่งท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะสำหรับพนักงานภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะท่านต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะ1ปีขึ้นไปบางท่านว่าค่อยนี่เฮ็ดเวียกอยู่นะบริษัทนี่โดนแล้วได้แต่นั่นบ่ได้หมายถึงว่าเป็นปีประกันตนเนาะหรือว่าเดือนประกันตนท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทของท่านหลายปีแต่บริษัทของท่านเนาะบางเทื่อหากมาเข้าประกันสังคมถอกเงินเข้ามามีแต่3เดือน6เดือนเนาะเฮาจะเบิ่งเงินตัวจริงที่ว่าได้ถอกเข้าประกันสังคมเนาะเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังมีความสับสนว่าโอ้ข่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทข่อยนี่มาหลายปีแล้วเนาะเกือบ10ปีแล้วอันนั้นบ่ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าบริษัทของท่านจะมีการถอกเงินเข้ามาประกันสังคมเนาะเฮาจะไปเบิ่งว่าเงินของท่านที่ได้ถอกเข้ามาตัวจริงนั้นมีจักเดือนครบ12เดือนบ่เนาะในเงื่อนไขการห้องของเงินอุดหนุนว่างงานเงื่อนไขอันที่2ก็คือแน่นอนต้องเป็นผู้ที่สุขภาพยังแข็งแรงเนาะสำหรับผู้ว่างงานเนาะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้บัดนี้เงื่อนไขที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานว่าท่านจะได้อยู่ในเงื่อนไขการรับอุดหนุนว่างงานบ่มี3อันหลักๆเนาะสาเหตุมาสาเหตุของการที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1แม่นบริษัทปิดกิจการถาวรหมายความว่าอาจจะล้มละลายหรือว่าหยุดกิจการถาวรหยุดกิจการถาวรจึงจะอยู่ในเงื่อนไขจึงจะอยู่ในเงื่อนไขหรืออันที่2เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเฮ็ดให้บริษัทของท่านโรงจักรโรงงานของท่านบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติบ่สามารถดำเนินได้เป็นปกติอาจจะเครื่องจักรเปเพหรือว่าวัตถุอุปกรณ์เอิ้นว่ามีความเสียหายบ่สามารถผลิตได้ตามปกติอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในอีกหนึ่งเงื่อนไขเนาะและเงื่อนไขอีกอันหนึ่งอันที่3ก็คือหัวหน่วยธุรกิจมีการระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนพนักงานออกเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากพ่อวิกฤตทางด้านการเงินพ่อวิกฤตก็คือตัวอย่างเนาะระยะโควิด19นั้นเนาะหลายหัวหน่วยธุรกิจก็ได้รับผลกระทบบ่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นปกติตัวอย่างก็คือแมนโรงแรมร้านอาหารลูกค้าจำนวนก็ลดลง
บางโรงแรมก็ปิดกิจการไปเนาะแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือบ่ถึงขั้นปิดเนาะบ่ถึงขั้นปิดแต่หลายฮับนี่แม่นลดลงเนาะเพราะวิกฤตทางการเงินเพราะวิกฤตทางด้านการเงินจึงได้มีการระดมพนักงานออกจำนวนหนึ่งจากพนักงานห้อยคนออก50คนนะเพื่อประคับประคองบริษัทให้อยู่รอดนะอันนี้มันเรียกว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินหมายความว่ามีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายเนาะจำนวนหลายบ่แม่นว่าออก1คน2คนว่าพ่อวิกฤตทางด้านการเงินนะอาจจะบ่ถึงขั้นวิกฤตของบริษัทเนาะขั้นว่า1คน2คนเนาะอันนี้มันทางแผนกเกี่ยวข้องเพิ่นก็จะได้มีการวิเคราะห์มีการประเมินนั่นแหละเนาะว่าอยู่ในเงื่อนไขบ่การระดมออกในที่นี้เนาะเพราะว่าการพอวิกฤตทางด้านการเงินของบริษัทนี่แน่นอนมันต้องได้รับผลกระทบหลายแต่ก็จำเป็นต้องมีการระดมพนักงานออกจำนวนหลายนะเพิ่นจะวินิจฉัยไปลักษณะแบบนั้นเนาะอันนี้แม่น3เงื่อนไขหลักๆที่ท่านจะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมทวนอีกทีนึงเนาะอันที่1ก็คือแม่นบริษัทล่มละลายปิดกิจการถาวรอันที่2ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติเนาะอันที่3ก็คือแม่นระดมพนักงานออกหรือว่าลดจำนวนแรงงานพนักงานลงย้อนวิกฤตทางการเงินโดยมีการยั่งยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้อง3เงื่อนไขนี้หลักๆนะที่จะได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมบัดนี้ถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วนะถ้าว่าท่านครบเงื่อนไขแล้วตัวอย่างนะเพิ่นให้มีการปลดปล่อยออกนะปลดปล่อยท่านออกหมายความว่าอยู่เงื่อนไขแม่นอาจจะแม่นในข้อที่3เนาะย้อนบริษัทพอวิกฤตทางด้านการเงินปลดปล่อยมีใบปลดปล่อยออกสำหรับท่านสำหรับท่านถ้าว่าได้รับใบปลดปล่อยปุ๊บท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเนาะอยู่บ้านหนองทาอยู่บ้านหนองทาเงินหรือว่าเงินรับแขกหนองทาตกเก่าหรืออันที่2ถ้าว่าทานสะดวกไปยืนอยู่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงก็ได้เนาะอยู่บ้านหนองไห่เนาะเขตตัดไปดงคำสร้างเนาะทางตัดใหม่เนาะไปทางนั้นไปตัวนั้นก็ได้ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งเนาะบ่ให้ไปมื้อ2ไปลงทะเบียนบอนใดบอนหนึ่งทานสะดวกไปบอนไหนก็แม่นไปลงทะเบียนอยู่บอนนั้นอันนี้คือระเบียบการเนาะมีการระบุชัดเจนอยู่ในคำแนะนำฉบับเลขที่0060 0060ลงวันที่11มังกร2023ว่าเรื่องขั้นตอนการประกอบเอกสารหรือว่าการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานเนาะท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานให้ท่านภายใน30วันหลังจากมีใบปลดปล่อยออกจากบริษัทจะอิงใส่นะอิงใส่มือที่ท่านถูกปลดปล่อยออกจากบริษัทดังกล่าวนะทางบริษัทเพิ่นก็จะระบุเนาะอาจจะว่าเนื่องจากบริษัทพอวิกฤตทางด้านการเงินอันใดอันหนึ่งจำเป็นต้องได้ปลดปล่อยพวกเกี่ยวบ่แม่นผู้เดียวได้คำว่าพวกเกี่ยวก็คือแม่นจำนวนหลายคนนับแต่วันที่1อันนี้ตัวอย่างเนาะนับแต่วันที่1เดือน1 2026เป็นต้นไปอันนี้แม่นตัวอย่างเนาะเริ่มวันที่1เดือน1 2026ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันภายใน30วันอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอยู่หนองทาหรืออยู่แผนกแรงงานนครหลวงอยู่หนองไห่ให้ไปลงทะเบียนให้ท่านภายใน30วันเนาะ30วันหมายก็ว่านับแต่วันที่1เดือน1จนไปฮอดวันที่30เดือน1ท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทัน
นะท่านต้องไปลงทะเบียนให้ทันถ้าเป็นถ้าท่านไปลงทะเบียนซะไปวันที่1เดือน2กลายไป1วันนะที่1เดือน2 2026สิสมมุตินะอันนี้สมมุติท่านไปลงทะเบียนซะ1วันก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่จะบ่เฮ็ดใบยังยืนให้ท่านว่าท่านได้มาลงทะเบียนแล้วครบ30วันแล้วถ้าท่านบ่ได้ใบยังยืนตัวนั้นท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมตัวนี้เนาะสำคัญหลายบ่อยากให้ท่านถือเบาถ้าท่านครบเงื่อนไขในการฮ้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมแล้วให้ท่านฮีบฮ้อนไปยืนลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน30วันอยู่สถานที่ดังกล่าวที่สันติภาพได้แนะนำเนาะเพราะว่าภาคส่วนดังกล่าวเพิ่นจะสอบเวียกเฮ็ดให้กับเฮาในระยะ30วันถ้า30วันนั้นบ่มีเวียกให้กับเฮาเพิ่นเฮ็ดใบยังยืนให้หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถเอาเอกสารใบยังยืนจากภาคส่วนดังกล่าวมายืนประกอบห้องของเงินอุดหนุนว่างงานนำประกันสังคมได้ถ้าว่ามีใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่คันว่าท่านไปลงทะเบียนซะภาคส่วนเกี่ยวข้องจะบ่ออกใบยังยืนให้ก็หมายความว่าท่านจะบ่มีสิทธิ์มาฮ้องขอเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะตอนนี้แม่นฝากไว้ในระยะทบิดตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีละกันรับฟัง1เพลงจากทางรายการระยะต่อไปพวกเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่จะได้รับเนาะและก็ว่าเรื่องของขั้นตอนการประกอบเอกสารมีอย่างแน่และเงื่อนไขอันใดที่จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเพิ่นระบุอย่างชัดเจนอยู่ในคำแนะนำ0060จะมาโอลมแห่งอเมริกาในฟังแต่ว่าตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติต่างฟังรายการประกันสังคมดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ในหัวข้ออุดหนุนว่างงานสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีเพียงแต่หัวหน่วยธุรกิจเท่านั้นพนักงานในหัวหน่วยธุรกิจที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมที่สันติภาพได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นสันติภาพก็ได้แนะนำเว้าสู่แฟนรายการแนวฟังแล้วเนาะเข้าสู่รายการนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินอุดหนุนว่างงานประกันสังคมคุ้มครองหลายหน่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับเงินอุดหนุนว่างงานก็คือจะได้รับอยู่แม่น60ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ครบเงื่อนไขเนาะ60ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายหมายความว่าเงินเดือนของท่านตัวอย่างว่า4,500,000ก็แม่น60ส่วนห้อยของ4,500,000เนาะวันนี้จะได้จักเดือนอีกใส่ว่าท่านเป็นสมาชิกประกันสังคมหลายปีหรือน้อยปีซ้ำใดเนาะ1 5 3ปีได้อยู่3เดือน3 5 6ปีได้อยู่6เดือน6หา12ปีได้อยู่9เดือน12ปีขึ้นไปได้อยู่สูงสุดแมนบ่เกิน1ปีหรือว่า12เดือนอันนั้นแมนระยะอุดหนุนว่างงานที่ท่านจะได้ครับแต่ว่าเงินอุดหนุนว่างงานเพิ่นจะจ่ายให้เป็นเดือนพร้อมทั้งติดตามพร้อมว่าท่านได้เบี้ยแล้วหรือยังเนาะสมมุติว่าเพิ่นจ่ายไปแล้ว2เดือนยัง1เดือนแต่ว่าบังเอิญเดือนที่3ท่านได้เบี้ยเฮ็ดงานทำเนาะมีรายชื่อแจ้งมาทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าท่านบ่ได้เป็นผู้ว่างงานหมายความว่าเดือนที่3นี้ท่านก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่างงานเนาะจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าเงินว่างงานก็คือแม่นเฉพาะผู้ที่ว่างงานแท้ๆเนาะถ้าว่าได้เวียกแล้วก็คือจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานต่อเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของระยะเวลาของการรับอุดหนุนว่างงานเนาะปัจจุบันการยื่นเอกสารห้องขออุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างไรอันที่หนึ่งไปปลดปล่อยรวมถ้าว่ามีการแจ้งปลดปล่อยออกหลายคนเนาะใบปลดปล่อยรวมหมายความว่าในใบปลดปล่อยนั้นระบุเหตุผลเมื่อที่จะสิ้นสุดการเฮ็ดเวียกและก็มีรายชื่อของพนักงานที่ถูกปลดปล่อยออกพร้อมกันจำนวนหลายคนเขาเรียกว่าใบปลดปล่อยรวมอันสองมาใบปลดปล่อยบุคคลก็คือกันนะในข้อมูลเอกสารก็คือกันแต่ในนั้นก็จะมีแต่ชื่อของผู้เดียวเรียกว่าใบปลดปล่อยบุคคลอันที่สามมาก็คือมันว่าเรื่องของเอกสารอื่นๆเนาะเป็นบัตรก๊อปปี้เนาะบัตรประจำตัวก๊อปปี้นะเพื่อเหมือนสีธนาคารเนาะรายการนอกจากนั้นก็คือมันก๊อปปี้ในเรื่องของเอิ้นว่าเนาะบัญชีธนาคารแล้วก็เรื่องของฟอร์มนะที่ต้องมีการเขียนเนาะฟอร์มสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะมีฟอร์มดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมมันได้เนาะเซ็นยั่งยืนเนาะจากทางบริษัทนายจ้างอันนั้นแมนว่าเรื่องของการปฏิบัติการห้องขอเงินอุดหนุนว่างงานเนาะการประกอบเอกสารห้องขอเงินอุดหนุนว่างงานบัดนี้คือได้สันติภาพได้ว่าไปเนาะเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมมีอย่างแน่เงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะเพราะว่าอยู่ในคำแนะนำเพิ่นได้มีการระบุละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่1อันที่1ก็คือลาออกเนาะลาออกเอิ้นว่าลาออกด้วยความสมัครใจจะบ่ได้รับอุดหนุนว่างงานอันที่2เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ยามฝนก็มีการเฮ็ดเป็นอาจจะเป็นปลูกฝังสิเนาะเมิดปลูกฝังเมิดฝนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดเนาะเอิ้นว่าเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลตามผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์นะบางทีก็มีการรับเวียกเป็นนะมาเป็นนะเป็นตามออเดอร์ของ บริษัทก็คืออาจจะเป็นการปลูกอ้อยเป็นฤดูกาลยามฝนนี่สินี่หลังจากเมื่อเวียกแล้วก็บริจ้างพวกเกี่ยวสินะเนาะคือเนาะเฮ็ดเวียกตามผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสามมาก็คือแมนผู้ที่มัดสัญญาแห่งงานมัดสัญญาแห่งงานก็จะบริหารเด้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือแมนผู้ที่เป็นครูบัดนี้ระยะพักแล้งแม่นบ่ห้องเฮียนนี่จะมีระยะพักแล้งพักแล้งโดยเฉพาะแมนครูเอกชนระยะพักแล้งนี้จะบ่ถือเป็นระยะหับอุดหนุนว่างงานจากประกันสังคมเนาะหรือต่อมาก็คือแมนผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานนะผู้ละเมิดสัญญาแห่งงานตัวนี้ก็จะบ่ได้อยู่ในเงื่อนไขเส้นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนะผู้ที่จะเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขตัวนี้ก็แมนจะบ่ได้รับการพิจารณาอุดหนุนว่างงานนะก็มีประมาณ 5-6 เงื่อนไขด้วยกันเนาะรวมไปถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระยะรับอุดหนุนอันใดหนึ่งจากประกันสังคมตัวอย่างเราเกิดลูกบังเอิญเราถูกปลดปล่อยออกระยะนั้นพร้อมนะก็เราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน2อย่างซ้ำซ้อนกันเราจะได้รับเพียงแต่อันใดอันหนึ่งนะอาจจะได้รับตัวเบื้องที่ว่ารับเงินอุดหนุนออกลูกไปนะจะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันเนาะบ่จะบ่ให้รับซ้ำซ้อนกันสำหรับเงินอุดหนุนระบบประกันสังคมบ่เฉพาะแต่ว่าอุดหนุนว่างงานเนาะรวมทุกอุดหนุนก็จะบ่ได้ให้รับซ้ำซ้อนกันมีอันนึงเนาะสำหรับการประกอบเอกสารที่ลืมแจ้งให้กับประธานได้รับฟังนั่นก็คือว่าเรื่องของสัญญาแห่งงานเนาะเวลาที่ประกอบเอกสารห้องของเงินอุดหนุนนำประกันสังคมนี่ผู้ที่ครบเงื่อนไขไปลงทะเบียนครบแล้ว30วันอยู่แผนกแห่งงานนครหลวงหรือว่าอยู่กรมจัดหางานกระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมคันว่าอยู่แขวงก็คือแม่ลงทะเบียนอยู่แผนกแห่งงานแขวงฮั่นเนาะหลังจากได้รับใบยังยืนจากภาคส่วนเกี่ยวของแล้วนะก็ประกอบเอกสารแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีสัญญาแห่งงานพร้อมเนาะบริษัทใดเนาะที่บ่มีสัญญาแห่งงานอาจจะบ่พิจารณาให้รับอุดหนุนว่างงานจากระบบประกันสังคมเนาะก็เบิ่งเวลานาทีก็ขอขอบใจน้ำมีรายการที่ให้เกียรติฟังรายการของพวกเราติดตามรายการประกาศสังคมได้เพิ่มเติมในเมื่อต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สันติภาพลามีรายการไปก่อนสบายดี
1: การปิ้นปวดสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปวดสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังติดเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกๆ ท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดมาพบพอเพิ่นมีรายการเป็นประจำนำเอาข่าวข่าววิทยาการกสิกรรมป่าไม้การปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของสาวกสิกรในครอบเขตตัวประเทศมานำเสนอสู่ท่านฟังเป็นประจำ
2: ก็คือที่พวกเขาฮู้นั่นแหละนะท่านผู้ฟังกับคนเหล่าพวกเขาทุกคนก็ได้แสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะในการต้อนรับผู้แทนกองประชุมเพราะว่าเหล่าพวกเขาได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกฟานฮอเปลี่ยนที่3คือเริ่มแต่วันที่14/5/18กันยาท่านผู้ฟังซึ่งแม่นแน่ใส่เนาะกวดกาคืนความคืบหน้าอยู่ในระยะผ่านมาและกำหนดทิศทางอยู่ในการวางมืออยู่ในอนาคตเป็นต้นกระแมนเพิ่นได้เรียกร้องเนาะให้ประเทศสมาชิกก็คือวงคารยาสากลปฏิบัติสนธิสัญญานี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเพิ่มทวีความสามัคคีหรือเอาประชาชนและผู้รอดชีวิตเป็นใจกลางลีกเลี่ยงการสร้างภาระเพื่อให้แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบเล็งลัดจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพิ่มทวีการบุกเบิกพื้นที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเสี่ยงนะด้านระเบิดสวยเลือผู้ที่ว่าประสบข้อหายสุขโยการเข้าร่วมเป็นภาคีทั่วโลกเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือและระดมทุนหอนเทวาจากสากลอีกท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ต่างหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮามีคำเห็นโดยย้ำคืนผลกระทบของระเบิดบ่อทันแตกอยู่ลาวพวกเฮาอย่างซืบต่อเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งรัฐบาลลาวพวกเฮาก็แม่นได้กำหนดเอาการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างเป็นบุริมสิทธิ์โดยนี้ท่านก็ชื่อว่าอยู่ในยุทธศาสตร์อยู่ในระยะยาวแล้วก็ได้รับรองเอาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งชาติที่18ชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงสิ่งท้าทายด้านงบประมาณที่ว่าส่งผลกระทบต่อการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอย่างพลิกเลี้ยงบ่ได้จึงเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือและก็การร่วมมือจากสากลอย่างต่อเนื่องย้ำคืนความหมายมั่นร่วมกันและเป้าหมายที่สำคัญอยู่ในกองประชุมครั้งนี้ฮั่นก็เพื่อรับรองเอาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ปี2027-2030เป็นทิศทางอยู่ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาระเบิดลูกวานอยู่ในระยะ5ปีต่อหน้าม
1: ื้อนี้ก็ได้นำเอาข่าวการผลิตกสิกรรมของสาวกสิกรโดยเฉพาะกรรมการปลูกฝังนี่แหละหลายท่านก็ประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการปลูกการเลี้ยงว่าแต่ทานดุมันหรือบ่พาให้ครอบครัวพ้นทุกข์ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านพรรครัฐบาลพวกเขาเห็นได้ความสำคัญของการผลิตกสิกรรมให้เป็นสินค้านี่แหละสาวกสิกรพวกเขาก็ต้องได้สุ่มใส่เนาะผลิตให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินภายในครอบครัวแล้วผลิตให้หลายให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวโดยเฉพาะกระแมนการผลิตกสิกรรมอินทรีย์กสิกรรมสะอาดนี่แหละถือว่าผู้บริโภคนั้นแมนมีความต้องการหลายเห็นได้ความสำคัญของการรักษาสุขภาพดังนั้นท่านการสุ่มใส่ผลิตกสิกรรมอินทรีย์กสิกรรมสะอาดตามความต้องการของผู้บริโภคนั้นต้องปฏิบัติขึ้นอะไรเดอย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการส่วนตอนท้ายมาฟังการสร้างรายรับจากการปลูกมันต้นใดห้อยล้านกว่ากีบต่อปีโดยเฉพาะกระแมนทานดมไสยะกองบานพอนวลเมืองเล่างามแหวงสารวันเป็นครอบครัวหนึ่งที่เพิ่นประสบผลสำเร็จมาแล้วเพิ่นเริ่มต้นจากจุดใดอย่าลืมติดตามมาฟังในตอนท้ายรายการพบๆกันทำอิฐฟังเพลงก่อน
3: การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวาน หรือ CCM หอบเวียนที่3ระหว่างวันที่13หา18กันยา2026เป็นความภาคภูมิใจของคนลาวทั้งชาติเพื่อเน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นของลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างซึ่งเป็นมรดกอันแสนโศกเศร้าและเจ็บปวดมาแต่สงครามที่ยังสืบต่อเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่ามาฮอดปัจจุบันสมเสยกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกื้อห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13หา18กันยา2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างสุดใจ

ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้รายการทุกทานที่หับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังสำหรับการผลิตกสิกรรมอินทรีย์กสิกรรมปอดสั้นพิษนั้นอันนี้ตามความต้องการผู้บริโภคแล้วต้องปฏิบัติขึ้นอะไรจากเกษตรกรผู้ผลิตอยู่ในแนวทางนโยบายของผักเพิ่นก็ได้กำหนดไว้จะแจ้งเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าโดยเฉพาะเป็นกสิกรรมสะอาดกสิกรรมอินทรีย์ทางมีนโยบายส่งเสริมให้มีการลงทุนของผู้ประกอบการทางภายในและต่างประเทศเพราะว่าปัจจุบันนี้ฮั่นอยู่บ้านเฮาก็มีค่านิยมบริโภคพืชผักอินทรีย์นับมือนับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผลดีต่อสุขภาพบ่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายตกค้างอยู่ห่างไกลถึงว่าพืชผักอินทรีย์อันนี้จะมีราคาสูงกว่าผักทั่วไปแต่หลายคนก็พอใจกับราคาเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้แม้นดีแต่น่าเสียดายที่ว่าสาวเกษตรกรลาวพวกเขาส่วนหลายแล้วก็ยังบ่นิยมปลูกปันใดสำหรับพืชผักอินทรีย์ย้อนว่าได้ลงทุนหลายและการผลบัตรหักซาก็พิธีพิถันกว่าพืชผักทั่วไปสำหรับผู้ที่ว่าได้ลงมือผลิตผักอินทรีย์แล้วเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้หับแมนสูงลายกุมค่าต่อการลงทุนและมีแหล่งหับที่มั่นคงแต่เนื่องจากว่ามีปัจจัยยุ่งยากจึงเห็นให้สาวเกษตรกรลาวพวกเฮาอย่างบ่หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ลายเท่าที่ควรจึงเป็นสาเหตุให้บ่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงพอย้อนประชาชนยังบ่เข้าใจวิชาการด้านการผลิตกสิกรรมสะอาดกสิกรรมอินทรีย์อาการซอกตลาดกันอย่างคาดความเข้าใจอยู่ในการผลิตตามรูปแบบวิชาการความต้องการของตลาดก็มีสูงแต่ว่าการผลิตกันอย่างประทมประทานปุ๊บบ่สม่ำเสมอฉะนั้นจึงบ่สามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารกลุ่มนี้ถือว่าความปริมาณสูงแต่ว่าประชาชนบ่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ย้อนเห็นได้ทาแห่งอยู่ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ที่สังคมความต้องการสูงจึงเฮ็ดให้เกิดมีกลุ่มสาวเกษตรกรหุ่นหนุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มผลิตกสิกรรมใบพลูซึ่งมีสมาชิก35ครอบครัวเต้าโฮมกันผลิตกสิกรรมอยู่ในเนื้อที่35เฮกตาร์อยู่ในเขตเมืองฮาร์ดไซฟองโดยเน้นใช้การผลิตกสิกรรมอินทรีย์ทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาเหตุที่ว่าสาวเกษตรกรกลุ่มนี้เลือกเอาเนื้อที่เขตเมืองฮาร์ดไซฟองเป็นบ่อนผลิตกสิกรรมอินทรีย์ท่านวิไลทองซ่อลางกุลประธานกลุ่มเพิ่นได้ยกให้เห็นว่าย้อนเขตนี้หั่นเหมาะสมแก่การผลิตกสิกรรมมีดินที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนก็มีพื้นฐานการผลิตกสิกรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องเพิ่มความรู้ด้านกสิกรรมอินทรีย์กสิกรรมสะอาดนี้โดยเฉพาะก็แม่นให้ข้าเจ้าเนาะการผลิตกสิกรรมอินทรีย์

ถึงจะมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าการผลิตกสิกรรมทั่วไปแต่ว่าผลกำไรที่ได้หับแม่นสูงและก็มั่นคงสมกับที่ว่าเมื่อดังครอบครัวของท่านวิไลทองซ่อหลังกุลประธานกลุ่มเพิ่นมีรหัสเฉพาะแต่ค่ายผักสลัดอินทรีย์บ่ต่ำกว่า6ล้านกีบต่ออาทิตย์ผลสำเร็จนี้ท่านสามารถยั่งยืนได้ว่ารหัสจากการผลิตกสิกรรมสะอาดกสิกรรมอินทรีย์มีสูงและมั่นคงฉะนั้นท่านสาวกสิกรก็คือประชาชนที่ว่ามีเงินไขมีหน้าที่เหมาะสมกับขวัญท่านมาผลิตกสิกรรมอินทรีย์นี้ให้ลายขึ้นเพื่อการตอบสนองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งอย่างสร้างรายรับที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวเพื่อก้าวสู่การหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลนั่นก็คือครอบครัวคนลาวพวกเฮาต้องมีอยู่มีกินให้ได้ในทั่วประเทศในบ่ทันใดปีข้างหน้านี้เนาะต้องได้มีอยู่มีกินดังนั้นพวกเฮาก็ต้องได้บุกบืนเพิ่มความดุมันห้าวหาญขึ้นอีกเพราะว่าประชาชนลาวพวกเฮามีมูลเสื้อรู้มันขยันเพียรอยู่แล้วก็คงจะบ่มีปัญหาอย่างยุ่งยากเนาะถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติท่านก็จะประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการปลูกการเลี้ยงนั่นก็คือการผลิตกสิกรรมนี่แหละเอาล่ะท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากรายการหลังจากนั้นมาฟังครอบครัวปลูกมันต้นค่ายนี้เพิ่นก็สามารถสร้างรายรับได้ห้อยล้านกว่ากีบต่อปีทานดมใส่ยะกองเอาไว้ฟังเพลงก่อนจึงมาฟังรายละเอียดนำกัน

0: อยากแก้ไขความทุกข์ยากและอยากบรรลุเป้าหมายสหัสสวัสดิ์ด้านการพัฒนาได้ตามคาดหมายพวกเขาบ่มีทางเลือกอื่นได้นอกจากการสืบต่อปฏิบัติมาตรการยุทธศาสตร์หันลงก่อสร้างหากฐานพัฒนาสนบทหอบด้านอย่างเป็นขบวนการกว้างขวางและมีประสิทธิผลสูงกว่าเก่าน
1: ับวันหุ่งใสสร้างสางเข้าไปสู่เส้นทางเดินพร้อมเพียงใจทุกเผ่าก้าวเดินภาษา
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังสำหรับการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวโดยการปลูกฝังตนนี้ก็เฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินได้ดังครอบครัวของทานดมใส่หยักกองห้องในบ้านบ้านพอนวลเมืองเลางามแขวงสระวันเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าครอบครัวของเพิ่นท่านในระยะผ่านมาก็ได้ปลูกประเภทมันต้นแต่ก็ปลูกบ่หลายเพียงแต่1เฮกตาร์เท่านั้นนอกจากนี้ท่านก็แม่นปลูกพืชผสมประสานบ่ว่าจะเป็นถั่วดินมักเผ็ดมักเครือพืชลมลุกอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวแห่งงานต้นตอภายในครอบครัวก็มีแต่2คนพ่อเมียเท่านั้นในปีผ่านมาทางกสิกรรมแขวงเมืองเพิ่นก็ได้แนะนำวิสาการปลูกต่างๆได้ปลูกจากนาที1เฮกตาร์มาเป็น2เฮกตาร์ก่อนจะปลูกบ่หลายก็เพราะว่ามีบริษัทเก็บซื้อเพียงบริษัทเดียวคือบริษัทหัวผู้ที่ตั้งอยู่บ้านสนึมนาอยู่ในทั่วเมืองก็แม่นจะมาค้าอยู่บนเดียวแต่ตกมาอยู่ในระยะเดียวนี้หั่นอยู่ในเมืองก็แม่นมีหลายบริษัทอยู่ในการเก็บซื้อบางบ้านมีฮอด2ล้านเก็บซื้อชื่อว่ามีความสะดวกสบายหลายขึ้นอยู่ในการค้าขายมันต้นโดยเฉพาะอยู่ในปี2019หั่นสาขามันต้นลาวปากซองก็ได้รับการหับประกันนะราคาอยู่ในการเก็บซื้อเป็นต้นว่าราคาต่ำสุดจะให้อยู่ใน600กิบต่อกิโลถ้าหากว่าตลาดขึ้นก็จะขึ้นตามราคาตลาดดังนั้นท่านอยู่ในปี2019จึงได้ตัดสินใจขยายออกเพิ่มอีกเป็น5เฮกตาร์และคาดว่าจะได้ผลผลิตกะแมน250ตันคิดเป็นเงินกะประมาณ100ล้านกว่ากีบเสลียเฮกตาร์หนึ่งท่านจะตกอยู่45-50ตนอยู่ในเมื่อก่อนท่านราคามันต้นเพียงแต่300กีบต่อกิโลดังนั้นจึงได้ขยายเนื้อที่ปลูกออกเติมอันนี้ก็ถือว่าย้อนมีความมั่นใจเพราะว่าอยู่ในเมืองปัจจุบันนี้ก็มีหลายล้านอยู่ในการเก็บซื้อโดยเฉพาะกะแมนลันหมั่นคงเวียดนามและไทยอีกอันหนึ่งอยู่ในปี2019ท่านทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแกวงก็คือเมืองก็ได้เฮ็ดสัญญาอยู่ในการเก็บซื้อมันต้นกับบริษัทของไทยสาขาปากซองและก็ได้เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนมีความมั่นใจขึ้นเติมอยู่ในการปลูกมันต้นนอกจากปลูกมันต้นแล้วในครอบครัวของท่านดมเพิ่นก็ยังได้ปลูกมันดางถั่วดินมักเผ็ดมักเครือและพืชลมลุกอื่นๆเพื่อเป็นการแก้ไขภายในครอบครัวอยู่ในระยะที่ว่าบ่ทันเก็บกู้มันต้นสำหรับการปลูกมันต้นอยู่ในระยะห่างต่อต้นเนาะอันนี้ท่านใดที่ว่าคิดอยากปลูกเพิ่นก็แนะนำบทเรียนให้เพิ่นว่าระยะห่างอยู่ในการปลูกมันต้นนี้ต้นต่อต้นก็แม่น80ซมและปลูกแบบธรรมชาติโดยบ่ได้ใช้สารเคมีในเวลาปลูกและเชื้อหญ้าก็แม่นอาจจะได้จ้างคนมาช่วยการจ้างก็แม่นวันละ40,000กิบต่อคนต่อมื้อเวลาขุดกลก็แม่นจะจ้างอยู่ในราคา50,000กิบต่อคนต่อมื้อสำหรับไฮทีปลูกมันต้นอยู่ในปี2019แล้วก็ปีต่อไปเพิ่นก็จะปลูกมันดางถั่วดินพืชล้มลุกอื่นๆเพื่อเป็นการปรับปรุงดินและฟื้นฟูดินบ่ให้ดินเสื่อมคุณภาพอยู่ในการปลูกมันต้นในปีต่อไปการปลูกมันต้นเป็นเวลา 4-5 ปีก็เห็นว่ามันยังงามคือเก่าเนาะแนวพันธุ์ที่ปลูก อยู่ในนี้ฮั่นกะแม่นแนวพันธุ์และยองที่นำเอามาแต่ประเทศเพื่อนบ้านโดยแม่นบริษัทที่เฮ็ดสัญญาอยู่ในการเก็บซื้อเอามาให้ปลูกท่านดมไสยกองเพิ่นยังให้ฮู้อีกเติมว่าอยู่ในปี2019ฮั่นมีความภาคภูมิใจหลายนะและก็ดีใจที่พรรครัฐบาลอำนาจการปกครองขั้นถึงเพิ่นได้ดึงเอาบริษัทต่างๆเข้ามาเก็บซื้อมันต้นภายในเมืองนับมือนับลายขึ้นพร้อมทางไรเอาใจใส่สุขโยพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านได้มีการปลูกการเลี้ยงและก็มีรายหับเพิ่มขึ้นภายในบ้านก็มีเนื้อที่ปลูกฟังทั้งหมด500เฮกตาร์อยู่ในนั้นท่านเนื้อที่ปลูกมันต้นก็เป็น300เฮกตาร์และ200เฮกตาร์แม่นเนื้อที่ปลูกมันดางถั่วดินพืชลมลุกอื่นๆเพื่อเป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านให้ดีขึ้นเทื่อละกาวตามแนวทางของพรรคลัดเพิ่นวางออกนั่นก็คือประชาชนทุกคนทุกครอบครัวต้องมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะสาวเกษตรกรพวกเขาก็พยายามเอาใจใส่เรื่องของการปลูกการเลี้ยงนี่แหละนับมือนับให้ลายกลายเป็นสินค้าอาราธนาผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมอนี่ได้หมดแล้วเวลาในรายการใกล้จะหมดจะให้ทานได้เพื่อปานมาซึ่งกับเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเล่าจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น.และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเล่าจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเราจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์สุดผู้ดำเนินรายการเราจากเรื่องจริงในมื้อนี้ที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมาต้อนมาให้ประธานได้รับชมรับฟังน้ำกันในรายการของพวกเขาที่มีข้อมูลหลายอันโดยเฉพาะเป็นเรื่องการหัวมือเราไทยก็สืบต่อในการหัดแน่นและเสริมขยายการหัวมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะเดียวกันนี้ยังมีเกี่ยวกับทางบริษัทเบียร์แล้วจำกัดสืบต่อในการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงด้วยมาตรฐานกสิกรรมสะอาดกสิกรรมที่ดีและก็ควบคู่กับเทคนิคการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นการประหยัดน้ำห่วงกับซาวนาและก็ภาครัฐตื่มอีกและพวกเขายังมีเกี่ยวกับน้ำเงิมหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวได้มีพิธีมอบหับโครงรางพร้อมทั้งมีการเซ็นสัญญาบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำเงิมหนึ่งนี้มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับชมรับฟังน้ำกันและพวกเขายังมีเกี่ยวกับอินทิราเวียงจันทน์พวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอว่าตั้งอยู่ไซต์อยู่จัดการนครเวียงจันทน์นี่ละใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวใดแด่และในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าซิงแซมประเทศลาว2016จัดขึ้นอยู่วันที่28-29เดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้ที่ซัสเตโบรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอและใน30ที่หลังเป็นหัวข้อที่สำคัญเป็นหัวข้อที่อยากให้หลายๆคนนี้ติดตามรับชมฟังน้ำกันโดยเฉพาะแม่นทางวิทยาลัยลาวเยอรมันเพิ่นได้มีการให้นโยบายสำหรับนักศึกษาหญิงได้เข้าเรียนหลักการได้มีนโยบายพิเศษเป็นขึ้นเท่าใดเมื่อนี้ผมในการหลักการน้องนักเรียนหญิงที่เป็นนักศึกษาอยู่ทางวิทยาลัยการวิทยาลัยลาวเยอรมันจะมานำเสนอหลักการมาบอกเราถึงเรียกงานโดยเฉพาะเป็นการเรียนการสอนและประสบการณ์ของการเฮ็ดเวียกควบคู่กับการเรียนเป็นเท่าใดรายละเอียดมาครับสำหรับฟังน้ำกันให้30นาทีหลังตอนนี้พักฟังเพลงกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวสู่ระยะนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับลาวไทยการมันได้มีการสืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายการหอมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั้งคณะนำของทางกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้เดินทางไปราชนาวีไทยในวันที่8/11ที่ผ่านมานี้ถือว่าไปสืบต่อในการร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมส่วนฝ่ายไทยกับนำโดยท่านสุชาติสมกินรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชจักรไทยพร้อมคณะการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือว่าเป็นขีดหมายสำคัญอีกบัตรก้าวหนึ่งในการสืบต่อฮัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีระหว่างสองประเทศพร้อมทางได้มีการกำหนดทิศทางการร่วมมือในระยะต่อหน้าให้เป็นรูปธรรมและกันยืนยงโอกาสนี้ได้มีการพบปะสองฝ่ายระหว่างกระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวและกระทรวงเกษตรกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและการพบปะกันอย่างเป็นทางการครั้งที่2นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาวได้มีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม2ฝ่ายได้มีการร่วมกันทบทวนคืนการร่วมมือและแลกเปลี่ยนทัศนะต่อกับบรรดาคงเขตบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะเป็นการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและมลพิษข้ามมลพิษทางอากาศข้ามแดนมาและภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส2024-2030ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้าการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติการคุ้มครองเขตดินทามและชีวนานาพันธุ์การฟื้นฟูระบบนิเวศตามเขตชายแดนและการพัฒนาบุคลากรภายหลังที่มีการปรึกษาหารือกันแล้วรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวและของไทยก็ได้มีการร่วมลงนามในบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสัญญาฉบับนี้จะเป็นขอบสำคัญสำหรับการสร้างกลไกการประสานงานการติดตามกฎการร่วมกันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิชาการมีการปรับตัวต่อกับการเป็นแปรดินฟ้าอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถของสองฝ่ายโอกาสเดียวกันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชจักรไทยก็ได้มีการมอบอุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ดับไฟป่าแห่งให้แก่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของเรารวมมีเครื่องวัดแทกฝุ่นละออง PM 2.5 อุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อประกอบส่วนเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามและเฝ้าระวังควบคุมสถานการณ์อยู่บรรดาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันนี้ว่าถึงการร่วมมือกันระหว่าง2กระทรวงของลาวและของไทยด้านเวียกงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะที่ผ่านมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพวกเราจะพักกันอีกครั้งจากนั้นยังจะมีเกี่ยวกับทางบริษัทเบลาจำกัดเพื่อในสืบต่อในการส่งเสริมในการปลูกข้าวแบบยืนยงโดยเฉพาะเป็นหันไปสู่เกษตรกรรมที่ดีและการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งรายละเอียดพวกเราจะมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเราพักกันอีกครั้ง

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู้และยานี่ทางโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเปียลาวเพิ่นก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2019ปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินอยู่แต่ละปีเพิ่นก็สิมีการฝึกอบรมให้กับชาวนาได้รู้จักหลักการของการปลูกข้าวที่ดีหรือปัจจุบันนี้ก็มันเน้นไปใส่เกี่ยวกับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งโดยจะมีการฝึกอบรมให้กับชาวนาและก็มีการเสริญเอาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมันกสิกรรมที่ดีกสิกรรมสะอาดและก็เทคนิคของการเปียกปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนี้มานำเสนอเพื่อให้ชาวนานี่มีความรับรู้และก็ความเข้าใจโดยในระยะที่ผ่านมาทางบริษัทเบลาวเพิ่นก็ได้มีการฝึกอบรมให้กับกลุ่มชาวนาชาวกสิกรได้นำใช้มาตรฐานกสิกรรมที่ดีก็คือแก๊ปควบคู่กับเทคนิคของการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำแบบเปียกสลับแห้งหั่นและก็มีประสิทธิภาพที่สูงรวมกับทางกลุ่มชาวนาและภาครัฐเพื่อเป็นการสืบต่อปฏิบัติโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงของบริษัทเบลาวให้ได้รับความสำเร็จตามแผนการที่กำหนดไว้นั้นโดยเฉพาะกระแมนนโยบายใหม่ปกป้องธรรมชาติปลูกข้าวแบบฟื้นฟูดินคืนและก็ให้มีผลผลิตหลายขึ้นกว่าเก่าโดยในวันที่9กันยาที่ผ่านมาที่บริษัทเบลาวได้มีกองประชุมหารือรวมกับกลุ่มชาวนาภายใต้การเป็นประธานของท่านสิริไสยเกียรติวงศ์คณะอำนวยการทั้งเป็นผู้ชี้นำเวียกงานกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงของบริษัทเบลาวจำกัดมีท่านหลิงลองสิริไสยหัวหน้าศูนย์กสิกรรมสะอาดกลุ่มปลูกฝังท่านสีเวียงแขกพรหมราชหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าเข้าและพืชเศรษฐกิจกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยสาวนากลุ่มสาวนาที่ในโครงการฮั่นกองประชุมครั้งนี้ได้มีการทบทวนคืนความคืบหน้าของโครงการมีการนำเสนอแผนการพัฒนาตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มสาวนาสาวกสิกรเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ควบคู่กับการนำเอามาตรฐานการเฮ็ดกสิกรรมที่ดีและเทคนิคการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งมานำใช้ในการผลิตข้าวในโครงการโดยท่านลินลองสิทธิไซหัวหน้าศูนย์กสิกรรมสะอาดและท่านสีเวียงแขกพรหมราชหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าเข้าและพืชเศรษฐกิจก็ได้มีการยกให้เห็นสำหรับการส่งเสริมเทคนิคการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ขังน้ำไว้ในนาโดยปล่อยให้ระดับน้ำมีลดลงแล้วจึงเติมน้ำเข้าใส่นาเป็นแต่ละระยะฮั่นซึ่งวิธีดังกล่าวนี้ก็จะช่วยในการลดพลการนำใส่น้ำและพลังงานให้ในการสูบน้ำเพื่อเป็นการแจกจ่ายเพิ่มในการถ่ายเทอากาศในดินและก็ลดพลสภาพที่เอื้ออำนวยต่อกับการเกิดธาตุอายผิดเฮือนแก้วในนาเข่าตื้นอีกและเคียงคู่กับเทคนิคดังกล่าวทางโครงการก็ยังได้มีการให้ความสำคัญกับมาตรฐานการเฮ็ดกสิกรรมที่ดีเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตตั้งแต่การจัดการพื้นที่การเลือกสายพันธุ์ข้าวการใส่ปุ๋ยและการปรับปรุงดินคืนใหม่การนำใส่น้ำการเก็บเกี่ยวการสร้างข้าวเก็บเมียนการขนส่งและก็การตรวจสอบย้อนหลังเพื่อให้มั่นใจว่าขบวนการการผลิตมีมาตรฐานและก็สนองวัตถุดิบให้แก่การผลิตเบียร์เพื่อสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยกับผู้บริโภคโอกาสดังกล่าวนี้ท่านสิริไสยเกียรติวงศ์คณะอำนวยการทั้งเป็นผู้ชี้นำเวียกงานกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงบริษัทเบลาจำกัดเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นสำหรับการร่วมมือภายใต้โครงการนี้ได้แบ่งเกี่ยวกับบึงเกี่ยวกับเบื้องบทบาทและก็ระวางหลายภาคส่วนโดยรวมกับแมนทั้งบริษัทเบลาวนี่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนด้านประสานงานฝึกอบรมการนำใช้เทคนิคการผลิตข้าวการตรวจสอบคุณภาพและการรับซื้อผลผลิตทั้งเป็นการพัฒนาระบบชาวนานี้สามารถก้าวเข้าไปสู่ชาวนาที่เป็นทันสมัยและก็เป็นผู้ที่สนองวัตถุดิบให้แก่บริษัทอย่างเป็นระบบและแน่นอนกสิมีชาวนาหัวหน้าโครงการหัวหน้ากลุ่มชาวนาของบ้านนาล่องในเพิ่งก็ได้มีการยกให้เห็นสำหรับเรื่องงานที่ผ่านมาก็ว่าได้รับประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีแล้วก็ได้ว่าแหละคันได้เข้าหลายก็แม้นได้อัตราได้เงินหลายขึ้นกว่าเก่าในการปลูกข้าวให้กับโครงการดังกล่าวฮั่นและทั้งโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเบลาวนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางของการพัฒนาวัตถุดิบทางกสิกรรมที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพลดพลผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าของการร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจชุมชนหลักรัฐบาลโดยมีการเชื่อมโยงกันในการเฮ็ดกสิกรรมที่ดีและเทคนิคนำการนำใช้การปลูกข้าวก็คือเปียกสลับแห้งนี้เพื่อก้าวไปสู่แนวทางการเฮ็ดกสิกรรมแบบฟื้นฟูระยะยาวและก็ให้สอดคล้องกับแนวทางของ บริษัทในการพัฒนาทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปนำกันอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยั่งยืนบริษัทเป็นลาวเพิ่นตระหนักและก็มีความเข้าใจและก็พยายามส่งเสริมให้ประชาชนนี่โดยเฉพาะเป็นกลุ่มชาวนาเพิ่นในการปลูกข้าวให้ได้เป็นกสิกรรมที่ดีและก็ก้าวไปสู่การลดพ้นไอพิษเฮือนแก้วอันนี้ถือว่าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของทางโครงการที่ได้มีการสุขยุส่งเสริมให้กับประชาชนพวกเขาจะพักกันอีกครั้งจะน้อยยังจะมีข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเงิมหนึ่งเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและก็มีพิธีมอบหับโครงรางพร้อมทั้งปีการเซ็นสัญญาในการบริหารจัดการในเกี่ยวกับเรื่องน้ำเงิมหนึ่งตึบอีกจะมานำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารน้ำกันในระยะนี้ตื่มอีกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไหนที่ได้ไปท่องเที่ยวอยู่อ่างน้ำเงิมหนึ่งเมืองแก้วอุดมแขวงเพียงจันทร์ก็จะเห็นได้ว่ามีความงามและก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเมื่อเวลาไปท่องเที่ยวอยู่ทั้งทาราชแขวงเพียงจันทร์หันและปัจจุบันก็ถือว่าได้มีการมอบหับโครงการและก็มอบไปทั้งแขวงเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าจัดการบริหารต่อไปรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอโดยวันที่9กันยาที่ผ่านมาอยู่สถานที่ท่องเที่ยวเขตนาเขื่อนหนึ่งหรือว่าอ่างน้ำเงิมหนึ่งเมืองแก้วอุดมแขวงเพียงจันทร์ก็ได้มีพิธีมอบหับโครงการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวพร้อมทั้งจัดพิธีเซ็นสัญญาการบริการและบริหารคุ้มครองสถานที่ในพิธีทานังดารณีพรหมวงศารัฐมนตรีรองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้มีการกล่าวมอบโครงการและทานผู้วงบุญซูประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เป็นผู้กล่าวหับมีตัวแทนจากกระทรวงการเงินต่างหน้าห้องการ ADB ประจำลาวพร้อมด้วยภาครัฐและกับภาคธุรกิจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขาห่วมโค้งรางที่มอบให้กับทางองค์การปกครองแขวงเวียงจันทน์ให้สืบต่อบำรุงรักษาและบริหารคุ้มครองประกอบมีเส้นทางคอนกรีตยาว 6.3 กิโลเมตรบอนจอดรถอีก2แห่งแล้วก็บอนเก็บเมียนขี้เหงื่อสัวขาวทาเทียบเฮือนอาหารเฮือนแพหันแล้วก็ยังมีทาจอดเฮือน้ำเทียวถาวรและห้านค่า32หลังนอกจากนั้นยังมีอาคารอเนกประสงค์ศาลาชมวิวและก็ห้องน้ำสาธารณะ2แห่งทั้งยางห้องระบายน้ำการปรับปรุงทัศนะเกี่ยวกับทัศนียภาพระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเปื้อนโดยโครงการนี้ได้เริ่มก่อสร้างในปี2021หา2024และมีการเปิดน้ำใสอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2024เป็นต้นมาพร้อมนี้ก็ได้มีการเซ็นสัญญาการบริการและบริการคุ้มครองสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำเงิมหนึ่งระหว่างท่านศรีสวัสดิ์แสงพระจันทร์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเพียงจันทร์และท่านอินทีเดือนสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัทคลีนแอดเวนเจอร์จำกัดผู้เดียวพร้อมเดียวกันนี้การร่วมมือระหว่างภาครัฐและกับภาคธุรกิจแม้นมีเป้าหมายในการยกระดับการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นการเสริมโตวงจรการท่องเที่ยวกับนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงและต่อเนื่องไปสู่ภาคพื้นและสากลสำหรับภาคธุรกิจที่เข้ามาร่วมบริหารสถานที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการประมูลเปิดกว้างโดยมีการเน้นใส่ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการและกสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งนี้ได้สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนแขวงเวียงจันทน์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาวโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB ภายใต้โครงการพัฒนาโครงรางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุภาคพื้นแม่น้ำโขงระยะ2โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของโครงการแต่ว่าได้มีการมอบหับกันเป็นที่ยอมห้อยสำหรับการจัดการบริหารต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นใบหน้าใบตาในการรับไส้เกี่ยวกับการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ไปท่องเที่ยวหลายคนก็มีการว่าทะเลลาวคันทะเลลาวก็ต้องแม่นมีแต่น้ำเงิมหนึ่งหรือว่าอยู่ทาราชหัดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพวกเขาจะพักกันอีกครั้งยังจะมีเกี่ยวกับอินทิราเวียงจันทร์แม่นอยู่จุดใดและใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวใดๆอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์พวกเขาสิมีการนำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู้ระยะนี้ท่านใดที่มาท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์แล้วคิดหาสถานที่พักผ่อนจนใจหรือว่าอยากจะซอกบนอยู่บนนอนนะก็สามารถมาบึงสำหรับอินทิราเวียงจันทน์ได้เช่นเดียวกันเป็นบ้านที่สะอาดสบายและก็มีความลงตัวพร้อมกันในใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์โดยอินทิราเวียงจันทน์นี้ตั้งอยู่เขตที่มีสีสันที่สุดของนครหลวงเวียงจันทน์ตั้งอยู่ตลาดกลางคืนสีหอมฮั่นอันมีชื่อเสียงซึ่งก็เป็นแหล่งที่ควบรวมเกี่ยวกับรสชาติอาหารท้องถิ่นและวัฒนธรรมลาวที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในทุกๆค่ำคืนจากหน้าประตูที่พักทางก็สามารถออกไปค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนครหลวงเวียงจันทน์ได้อย่างไรได้เพราะว่าจะเป็นประตูไซอันสง่างามหรือว่าห่างออกไปนิดนึงบ่พอเท่าใดนาทีกับแม่นพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นอนุสรณ์สถานแห่งคุณค่าของลาวและก็สัมผัสกับบรรยากาศอันโฮมเย็นแห่งความศรัทธากับวัดสีเมืองหนึ่งในวัดที่มีความเคารพศรัทธาหลายอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และนอกจากนี้ก็ยังสามารถยางเลาะซุ้มอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของทางที่มีเขาเอิ้นว่าทางด้านประวัติศาสตร์ก็มีทางวัดศรีสะเกษมีการซึมซมสถาปัตยกรรมอันงดงามของหอพระแก้วท่านก็สามารถไปพักผ่อนและก็สามารถติดต่อทางด้านธุรกิจเส้นใดเส้นใดเดียวกันที่วาจาพินเวียกงานหนึ่งทีพวกเขามาท่องเที่ยวแล้วมาเฮ็ดเวียกแล้วมาพักผ่อนแล้วก็สามารถพักผ่อนด้วยสถานที่ที่ปิ่นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ปิ่นมิตรกับตนเองในใจกลางของนครหลวงเวียงจันทน์นี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วพวกเขามาต่อกันอีกคราวหนึ่งอยู่ทางอาซาสเตเบิลเทวาพลศิมิการจัดการแข่งขันการขี่ม้าสิงแซมประเทศลาว2026นี้ยังเป็นทางการในวันที่28หา29เดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้ถ้าว่าท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะเป็นนักกีฬาก็ดีหรือว่าอยากเข้าไปซ้อมก็บ่ได้เสียค่าดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์มาผู้ที่มักฮักทางด้านกีฬาขี่ม้านี้ก็สามารถไปซ้อมไปเชียร์หรือว่ามีส่วนร่วมกับทางการจัดการแข่งขันได้โดยเฉพาะแม่นไปให้กำลังใจนักกีฬาที่ไปแข่งขันฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสถานที่แม่นอยู่สวนอาซาสเตเบิลบ้านเพียราดเมืองสังของนครหลวงเวียงจันทน์จัดงาน28หา29พฤศจิกายน2026นี้ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกเขาอยากนำเสนอให้หลายๆคนนี้ได้ไปติดตามชมหรือว่าท่านไหนที่อยากอลุอหลานของตัวเองไปบึงตุ้มมาหรือว่าไปขี่ม้าเพิ่นก็มีบริการเช่นเดียวกันใน3ชิ้นหลังพวกเขามาฮอดแล้วสำหรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิทยาลัยลาวเยอรมันที่มีนโยบายพิเศษสำหรับนักศึกษาหญิงจะมีนโยบายพิเศษขึ้นแนวใดมีการลดค่าเรียนแนวใดหรือว่ามีการส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีวศึกษาโดยที่ทางภาครัฐบาลนี่ก็แม่นซุกยุ่งส่งเสริมให้ได้เรียนเกี่ยวกับการเรียนอาชีวะหรือว่ามีฝีมือมีความรู้บ่ต้องเรียนทฤษฎีหลายลงตัวจริงในมือนี้สิมีการนำเสนอให้ประธานได้รับทราบฟังนำกันใน30นาทีหลังตอนนี้พวกเราพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสู่30ทีหลังหลายคนที่เบิ่งในโลกสังคมออนไลน์ในระยะนี้ก็สิเห็นได้ว่ามีการเปิดสุขเฮียนมีการรับนักศึกษารับนักเฮียนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เห็นในโลกสังคมออนไลน์ก็คือการพาดหัวข่าวสำหรับวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันที่ได้มีการสุกนิ้วส่งเสริมหรือว่านโยบายสำหรับนักศึกษาหญิงที่เข้ามาเฮียนอยู่โรงเรียนหรือวิทยาลัยของเพิ่นนี้จะเป็นขึ้นเท่าใดและในคงเขตของวิทยาลัยเทคนิคการสร้างแต่ที่เป็นการสร้างลาวเยอรมันเดี๋ยวนี้เป็นลาวเยอรมันแล้วเพิ่นก็บอกว่ามีหลายคงเขตมีหลายสาขาปัจจุบันนี้มีนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาในปีสุขเรียนปีนี้นะ600หา700คนรายละเอียดมื้อนี้อํานวยการเพิ่นมาให้สัมภาษณ์ทางรายการพวกเขาแล้วก็มีน้องๆเป็นนักศึกษาหญิงที่ได้รับนโยบายคือพวกเขาว่าเรียนบ่ได้เสียค่าหรือว่าอีหยังก็ตามแต่มื้อนี้พวกเขาสิมาลงลึกรายละเอียดให้ประธานได้รับสนองกันเจ้าสบายดีท่านอาจารย์และก็น้องนักศึกษาทั้งสองท่าน
2: สบายดี
1: เจ้าขออนุญาตให้อาจารย์แนะนำชื่อนามสกุลและก็ตำแหน่งของตนเองเพราะว่ารายการพวกเขานี้ออกทางไลฟ์สตรีมมิ่งและก็ทางภาคพื้นดินอาจารย์ก่อนเจ้า
2: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อสุริญญาปาไซเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมัน
3: สบายดีน้องเองชื่อว่านางสายสมรสยามหงษาเรียนอยู่ภาควิชาไฟฟ้าสาขามีคาตอนิกปี2
4: สบายดีน้องเองชื่อว่านางน้ำหนึ่งลีโปเฮอร์เรียนอยู่วันภาควิชาเจ้ากลโรงงานระบบกระบอก3ปี3
1: จ้ะโอ้เป็นนักศึกษาปี2แล้วก็ปี3ที่อาจารย์ดึงตัวมาร่วมรายการของเขาในมื้อนี้ขอบใจอลาที่สละเวลามาอาจารย์อยากให้อาจารย์เว้าให้ฟังหน่อยนึงเด้อสำหรับระยะนี้ถือว่าเปิดโรงเรียนใหม่วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันนี่ถือว่าได้มีการเปิดรับนักศึกษาให้มาเข้ามาเรียนด้านอาชีวศึกษาหรือว่าสั้นสูงแดงสั้นกากแดงสิอาจารย์ปีนี้นโยบายคือได้พันของข่าวไปว่านโยบายสำหรับนักศึกษาหญิงฟรีนี่มันฟรีอย่างเดียวอาจารย์ว่าประเด็นดังการนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อว่าหลายคนนี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาลัยพวกเขาจ้ะ
2: เรื่องต้นกับสิขอแนะนำเกี่ยวกับทางวิทยาลัยก่อนเนาะ
1: เจ้า
2: ก็คือนะที่ทางสนใจฮะนะระยะผ่านมาฮะวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันของพวกเรามีนะหลายภาคส่วนคือยังบ่เข้าใจว่าเป็นวิทยาลัยของรัฐบ่หรือเป็นของเอกชนนะในโอกาสนี้ก็ขอแจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าทางวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันของพวกเราแม่นเป็นวิทยาลัยของรัฐขึ้นกับทางกรมอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสั่งตั้งขึ้นในปี1964ปัจจุบันของเราก็มี2วิทยาเขตคือวิทยาเขตที่1อยู่ทางบ้านเชียงดาแล้วก็อีกนะตัวสำนักงานใหญ่แมนยูนะหลัก3นี้เนาะหลายภาคส่วนก็สิฮู้แต่หลายภาคส่วนก็ยังบ่ทันฮู้เนาะ
1: แม่น
2: ฉะนั้นสำหรับทางวิทยาลัยของพวกเราแม่นเป็นวิทยาลัยที่เป็นพิเศษกว่าบ่อนอื่นๆเพราะพวกเราจะจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับในเรื่องของด้านอุตสาหกรรมฉะนั้นโดยรวมแล้วทางโรงเรียนของพ่อของกับเป็นโรงเรียนอยู่ในแถวหน้าของสายอาชีวศึกษาในปีนี้นักเรียนก็เข้ามาสนใจมาเรียนหลายมาปัจจุบันก็มีจำนวนนักเรียนอยู่754น้องแล้วที่ลงทะเบียนเป็นนักเรียนปีที่1แล้วอยู่ในนี้กับบ่ปฏิเสธก็มีบางสาขาที่มีนักเรียนจำนวนบ่หลายก็คือโลหะกับจักรกลอันนี้มันพวกเรายังยอมรับและเป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนน้อยแต่ว่ามีตลาดต้องการหลายในจุดนี
1: ้
2: ส่วนของนโยบายที่วิทยาลัยของพวกเราหลายคนก็สนใจว่าทางวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันเป็นอย่างจะมีนโยบายต่อเพศหญิงอยู่ในจุดนี้ทางพวกเราเป็นโรงเรียนสร้างฉะนั้นมีหลายภาคส่วนยังไม่เข้าใจว่าเวียกนั้นผู้หญิงสามารถเฮ็ดได้บ่แล้วก็สภาพการตัวจริงนักเรียนที่มาเรียนอยู่โรงเรียนพวกเราก็เป็นลักษณะว่ามีผู้ชายหลายกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะระยะปีผ่านมานี่ก็มีนักเรียนหญิงนี่ก็ที่จบไปก็เพียงแต่27คนแต่มาฮอดปีนี้มาลงทะเบียนตัวจริงก็27คนเนาะมาฮอดปัจจุบันที่นักเรียนปีที
1: ่โอ้ออกไป27กับ
2: กว่า27เข้ามา27ฉะนั้นประเด็นนี้ทางคณะภาคคณะบริการก็มาคุยคั่วกันว่าเฮาควรมีนโยบายที่ส่งเสริมให้นักเรียนหญิงเข้ามาเรียนในด้านอุตสาหกรรมนี้ตึง
1: เจ้า
2: เพราะเฮาก็เลยมีนโยบายออกมาก็คือยกเว้นค่าสิ้นเปลืองในการเรียนก็คือบรรดาท่านได้รับรู้อย่างทั่วหน้าว่า
1: ค่าสิ้นเปลืองเป็นอีหยัง
2: ค่าสิ้นเปลืองของนักเรียนก็คือการเรียนอาชีวศึกษานี่จะมีการปฏิบัติหลาย

0: ครับ
1: ถา
0: อ
1: ม
0: าจารย์ขออนุญาตถามหน่อยหนึ่งว่าค่าสิ้นเปลืองสำหรับนักศึกษาในปี11สินะนักศึกษาหญิงสินะพอบอกเลยบอกว่ามันน้อยหลายปานใดเพราะว่าหลายคนก็สิเอ้าเป็นอย่างโคซคือบ่ถามตัวนี้ได้ยังไงจะพอบอกได้บ่อาจารย
1: ์ก็บอกได้เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่านะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแท้แล้วเพราะว่าก็คือถามว่าเพียงให้มันเพียงพอมันก็หลายแต่ว่าพวกเราก็พยายามให้สามารถทุกภาคส่วนได้เรียนได้ปัจจุบันนี้พวกเราหันไปเรียนที่ซิตี้จํานวนนึงพวกเราก็ได้อาศัยนําใช้อยู่ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นแต่อยู่ทางวิทยาลัยก็ได้ลดลงมาอย่างเช่นคือค่าวัตถุอุปกรณ์ในการที่การสอนในภาคสมทบนี้พวกเราก็จะเก็บได้ผู้นึงอยู่ในครอบเขตประมาณ 200,000 บาทต่อปีอันนี้มันอาจจะซื้อวัตถุอุปกรณ์แน่แล้วก็นักศึกษาได้เครื่องจักรได้สมทบกับตัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเป็นต้นอย่างตัวอย่างเนาะตัวอย่างคือบรรดาน้ํามันเครื่องบ่หรือว่าเฮาได้ซื้อตอนงานเพื่อมาถูบ่มาเฮียในระดับพื้นฐานบ่หรือว่าสายไฟที่ซื้อมาตัดต่อต่างๆ
0: แม่นอันนี้มันก็บ่สามารถที่จะมารีไซเคิลขึ้นใหม่ได้เนาะอาจารย์เนาะต้องได้ซื้ออันใหม
1: ่ครับแต่ละภาควิชาจะบ่เท่ากัน
0: มาเบื้องของนักศึกษาหญิงก่อนนะคือน้องเพิ่นเรียนเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอยากให้แนะนําหน่อยนึงว่าตัวเองนี่เรียนมาได้จักปีแล้วแล้วได้ความรู้อย่างแดจากการมาเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันนี่จ้ะ
2: น้องก็เรียนมาได้2ปีปีนี้เป็นปีที่2ความรู้ก็หลายอย่างแทนนับตั้งแต่พื้นฐานไฟฟ้าวิชาอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมระบบไฮดรอลิกนิวเมติกการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC หรือว่าการต้องจร PLC และก็การศึกษาเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้หลายเรื่องภาษาจีนภาษาอังกฤษเรียนตลอดปี1ปี2แม่น
0: เดี๋ยวก่อนหน้านี้เดน้องได้รู้จักข้อมูลของวิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันนี่แนวใดแดจึงมาอยากเรียนตัวนี
2: ้ตอนแรกก็เห็นข้อมูลใน Facebook ลองมาสมัครเบิ่งก็เข้าเรียนตอนแรกก็กังวลว่ายันเรียนบ่ได้ยันบ่รู้แล้วก็ยันหลายๆอย่างเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนการสร้างเฮาก็เป็นผู้หญิงแน่ ลองท้าทายเบิ่งพอได้มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมันก็ดีได้ความรู้ประสบการณ์อย่างหลายๆอย่างเลย
0: คือสาขาเฮียนี่มีเป็นยังกี่คน
2: 3
0: คนผู้ชายเด้
2: 30เป็นสิ่งท้าทายหลาย
0: หมายความว่าความรับรู้ของน้องเพชรหญิงเฮานี่คันมาเทียบกับน้องเพชรชายนี่มันเป็นจังได๋มันลดลื่นกันหลายบ่หรือว่าเขาเข้าใจเฮาก็เข้าใจบ่ว่าจังได๋เรื่องการเรียนนี
2: ่ตอนแรกก็บ่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเรียนหลังๆมานี่บางเทื่อผู้หญิงก็อาจจะเข้าใจกว่าผู้ชายเพราะว่ามันเป็นระบบที่ซับซ้อนผู้หญิงมีความคิดซับซ้อนกว่าผู้ชาย
0: เจ้าส่วนน้องนี่เรียนสาขาใดแล้วปีนี้ปี3แล้วแม่นบ
3: ่น้องเรียนสาขาจักรกลของงานปีที่3แล้วก็คือที่น้องอันจันสมอนสายสมอนเนาะแล้วว่ามาเมื่อกี้ว่าก็ตอนแรกก็คิดว่าเรียนบ่ได้แล้วก็ลงมาสมัครเบิ่งลงพอได้มาเรียนก็รู้ว่ามันก็บ่ได้ยากคือที่คิดแล้วเฮาก็แบบคือผู้ชายนะผู้ชายจักหลายกว่าผู้หญิงมีคนเดียวก็ผู้ชายเพิ่นเข้าใจละเฮาก็เข้าใจได้เรียนได้แล้วก็อาจารย์เพิ่นก็พาลงภาคอันปฏิบัติตัวจริงเรียนพื้นฐานจะเป็นการเซียนโบเครื่องจักร CNC โบที่ทันสมัยแล้วก็เรียนควบคู่ไปนั้น
0: หมายความว่าเรียนกลจัก
3: จักกลโรงงาน
0: จักกลโรงงานอธิบายรวมๆนิดนึงอาจารย์ว่าจักกลโรงงานนี่เป็นจังได๋อาจารย์
1: จักรกลโรงงานหลายคนก็เข้าใจว่าจักรกลโรงงานคือกลจักรเนาะแต่ความจริงแล้ววิชาจักรกลโรงงานนี่เป็นวิชาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรการผลิตอะไรต่าง
0: ๆผลิตอะไรต่างๆ
1: จะเรียนในการผลิตถ้าเป็นระบบพื้นฐานก็คือเครื่องจักรเสี้ยนที่พอรู้จักกันทั่วไปก็คือจะสามารถนําใช้เข้าในการผลิตอะไรทดแทนหรืออะไรใหม่เนาะแล้วเข้าไปก็จะเป็นพวก CNC เกี่ยวกับระบบสั่งเขียนคําสั่งและผลิตตามความต้องการอย่างเช่นคือพวกจากกระตุกน้ําบ่จังซี
0: ่เฮาก็สามารถผลิตได้ได้อาจารย์อยู่โรงเรียนเฮาเด้
1: แม่นๆสามารถ
0: โอ้หากก็ฮู้เพราะว่าอันนั้นสมมุติว่าอาจารย์น็อต1ของเฮามันเพ้จังซี่นะอาจารย
1: ์
0: สมมุติว่าเอาไปให้อาจารย์เบิ่งได้บ
1: ่ได้ๆตอนนี้พวกเฮาเฮ็ดได้แล้วจ้ะอยู่โรงเรียนถึงนี้เราจะได
0: ้สามารถว่าเฮาเป็นทางโรงเรียนเป็นทางบนผลิต
1: จ้ะแม่น
0: ให้กับอันน่ะผู้เรียนที่สิเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนี่มาได้มันบ่
1: นอกจากพวกเฮาเรียนอยู่โรงเรียนแล้วนักเรียนกลุ่มนี้ก็จะได้ไปฝึกอยู่สถานประกอบการคือเรียนควบคู่กันเขาเจ้าก็จะได้ไป เฮียนในเครื่องจักรตัวจริง

0: คือกับอยู่ทางลาวเยอรมันพวกเขาแล้วนักเรียนในน้องสองคนที่มานี่กับเป็นนักเรียนในโครงการพิเศษหน่อยนึง
1: โครงการไหนอาจารย์
0: คือนักเรียนนะผู้อยู่เรียนผู้นี้ก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนในสายไฟฟ้าที่เรียนหลักสูตรเมคานิคอิเล็กทรอนิกส์2ปีอยู่ลาวแล้วไปเรียน1ปีอยู่จีนไปเรียนภาษาจีนคู่ขนานแล้วก็มีโอกาสได้ไปจีนในปีต่อมานี่ก็จะคาดว่าจะได้ไปแล้วน้องน้ำหนึ่งนะก็แม่นเรียนสาขาจักรกลโรงงานก็คือเรียน3ปีอยู่ลาวก็จะไปเรียนอีก3ปีอยู่เยอรมัน
2: เป็นขึ้นปี
0: เป็นโครงการที่เปิดสนับสนุนก็คือป้ายที่เห็นอยู่ในเสื้อฮะ
1: ถือว่าเป็นโอกาสบ่สำหรับเฮาในการมาเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันนี่ทั้ง2น้อง
3: เป็นโอกาสดีเลย
2: มี
1: โอกาสจังได๋ได้เว้าให้ฟังให้นึงเด
3: ้อก็ได้มีทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวไปในตัวเองเพราะว่าน้องก็เรียนภายใต้ทุนโครงการของลาว PhD ช่วยสนับสนุนเรื่องชุดอุปกรณ์ค่าเรียนค่าหอพักบ่ได้จ่ายฟรี
1: นั่งเรื่องเหลือไปจังได๋คือว่า10ปีโตฮอตอยู่ทั้งเยอรมันอู้หลายคนนี่แบบอยากไปแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิไปด้วยลักษณะการเรียนแนวใดเด้ให้น้ำนึงว่าไปฟังให้นึงจ้ะ
2: พอดีว่าอยู่โรงเรียนเนาะมันเพิ่นจะมีอันครูอันเยอรมันเพิ่นมาสอนภาษาเยอรมันให้แล้วก็มี R1 R2 กับ B1 ถ้าว่าเขาเสียงพันใน3ระดับนี้แล้วเขาจะสามารถไปเรียนต่ออยู่ประเทศเยอรมันได้แต่ว่าสมมุติเขาเรียนบ่ได้หรือว่าเสียงบ่ได้กะสิโซเวียตให้อยู่ในสปป.ลาวนี้เพราะว่าอยู่ในบริษัทอื่นๆบ่นั้นเพิ่นก็มีความสนใจแล้วก็ต้องการให้พวกน้องไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นนําเพิ่นหั่น
1: แสดงว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ความต้องการของบริษัทที่จะดึงเอานักศึกษาที่จบใหม่นี่ก็แม่นมีเด้อเนาะอาจารย
0: ์มีหลายบ่ว่านักเรียนที่พวกเฮาสร้างนี่บ่พอค่ะเจ้าเพราะว่าในจักรกลกับมหาวิทยาลัยเมคานิคอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็เป็นสาขที่นักเรียนบ่หลายแต่ว่าบริษัทเพิ่นต้องการหลายคือน้อง2คนนี่ก็คือน้ำหนึ่งนี่ก็แม่นนักเรียนในปีที่3ที่จบแล้วแล้วก็กำลังเตรียมภาษาเยอรมันคาดว่าเดือนหนึ่งนี่จะเสร็จขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะเตรียมเดินทางไปเยอรมันในช่วงปี2027นี
1: ่
0: ในปี2027คือเดือน
1: แสดงว่าได้ญาณนี่น้ำหนึ่งก็ต้องมันเตรียมภาษาเยอรมันสามารถเว้าได้ในระดับใดพื้นฐาน
2: ก็พอสนทนาได้นุ้ยนึง
1: ลองจักบาทนึงดูว่าค่อยเป็นนักศึกษาในทุนของโครงการลาวเยอรมันเดี๋ยวนี้กำลังการเกี่ยมภาษาเยอรมันเพื่อจะไปเรียนโตอยู่เยอรมันในโครงการตัวนี้ประมาณนี้ได้บ่ลองเบิ่งจ้ะ
2: ฮัลโหลอิชไฮเซอร์น้ำหนึ่งเยสเตอร์อิชเลเนอร์อินลาวเจเมนเทคนิคอลคอลเลจอิชบินSchülerin ist BHS
1: เรามีความหวังบ่ที่ตัวเองอยากไปเรียนอยู่ประเทศเยอรมันฮั่น
2: โดยมีความหวังอยากไปเรียนอยู่ประเทศเยอรมันเพราะว่าประเทศเขาเจ้าแบบเจริญแล้วก็แบบเครื่องจักรที่ดีเด้แล้วไปเรียนอยู่พุ่นเฮาก็ได้ความรู้ใหม่ๆความรู้หลายอย่าง
1: โดยทั้งสายสมองนี่เป็นจังได๋ด้านภาษาจีนเพราะว่านี่ก็สิเป็นอีกพื้นฐานนึงเนาะอาจารย์เนาะเพื่อไปเรียนต่ออยู่จีนจะเป็นจังได๋ได้ฝึกฝนตัวเองได้ใด
3: ก็เรียนเว้าเรียนเขียนทุกเรียนสิ่ง SSK3 แม่นเพราะว่าเงื่อนไขของคนไปจีนคือต้องสิ่งผ่าน SSK3
1: ระดับภาษาจีนเฮาในฮอดได้คือกับภาษาเยอรมันที่สามารถเว้าได้เขียนเป็นบ่เลยจังได๋
3: พอได
1: ้ลองแนะนําตัวเองก่อนนิดนึงว่าเฮาก็เป็นนักเรียนในทุนโครงการจังซี่สิไปเรียนต่ออยู่จีนเด้อจะประมาณนี้อย่างแล้วมึง
3: Hello 大家好我叫夏旭恒今年我19岁了我是第二学院我学的老挝今明年我去旅学在中国
1: จ้าอาจารย์ภูมิใจบ่กับนักศึกษาของตัวเองนี่
0: ภูมิใจเพราะว่านักเรียนก็ได้คือนักเรียนในโครงการ2โครงการนี่เขาจะได้เรียนภาษาจีนคู่ขนานกับวิชาเฉพาะเนาะคือไปเรียนอยู่บนอื่นก็จะเรียนเฉพาะภาษาจีนแต่ว่าหรือว่าภาษาเยอรมันแต่นักเรียนที่เรียนอยู่ลาวเยอรมันใน2คอร์สนี่ก็คือจะเรียนภาษาจีนหรือภาษาเยอรมันเป็นภาษาเทคนิค
1: จ้า
0: ฉะนั้นเขาจะได้เรียนหนักกว่าภาษาอื่นจ้ะ
1: จ้ะพวกเขาสิขออนุญาตพักกันน้อยหนึ่งก่อนหลงกันเพลินมื้อนี้พักกันจังหนึ่งก่อนพวกเขาสิมีเรื่องราวที่อยากนำเสนอตื้ออีตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: จากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเว้าถึงการเฮียนกันสดนี้พวกเขาก็เห็นได้ว่าระยะที่ผ่านมาเรื่องรัฐบาลแล้วพวกเขาก็มีความสุขยิ่งส่งเสริมให้กับนักเฮียนนักศึกษานี่หันมาเฮียนวิชาชีพมีหลายขึ้นเพราะว่าตลาดฮะนะบริษัทฮะนะมันมีความต้องการหลายกลัวที่จะไปจบด้านอื่นๆด้านสีมือแรงงานต่างๆนี่ดังนั้นทางโรงเรียนพวกเขานี่อาจารย์ยกขึ้นมาดูว่าเขาได้มีความสำนำงานในการสิสอนและก็มีผลสำเร็จอันใดใดที่สามารถตอบสนองกับตลาดให้ความต้องการเพราะว่าเฮียนไปน้ำได้เฮ็ดเวียกกับบริษัทไปน้ำอย่างเสียอาจารย
2: ์ก็คือที่ข้าพเจ้าได้เว้าไปนั้นเนาะทางวิทยาลัยถึงเราอย่าละมั่นของพวกเราปัจจุบันพวกเราหันกันเฮียนกันสอนนี่ไปเป็นแบบควบคู่ทั้งหมด
1: จ้า
2: ฉะนั้นในการเฮียนควบคู่นี่หมายความว่าจะได้เฮียนอยู่ทางเทคนิคเราเยอรมันแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกปฏิบัติตัวจริงอยู่สถานประกอบการไปคู่ขนานอีกซับหนึ่งเขาเอิ้นคู่ขนานแต่ความจริงแล้วเป็นแบบควบคู่เนาะคือ 50% เฮียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคเราเยอรมันรวมทางทดลองนะและอีก 50% แม่นเฮาจะไปปฏิบัติตัวจริงอยู่สถานประกอบการเลยอันนี้แม่นผู้เฮียนได้ไปเฮียนฮู้หรือว่าได้สัมผัสกับนักเรียนตัวจริงในบริษัทแน่นอนแต่ละบริษัทก็จะมีในสูตรฝึกกันหรือว่าในบอนเฮ็ดเวียกกันแตกต่างกันไปแต่เขาก็จะได้ไปเฮียนฮู้ตัวจริงว่าเฮียนแนวนี้เฮ็ดเวียกตัวจริงอยู่บริษัทเป็นได้นะฉะนั้นตลอดการเฮียนเขาก็จะเฮียนแนวนี้ฉะนั้นนักเฮียนที่จบจากในโครงการในหลักสูตรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีที่สุดนักเฮียนผู้เฮียนจากในโครงการแบบ DCT นี้มันสังเกตเห็นว่าผู้ที่จบมาท่านจะมีประสบการณ์หลายกว่าของเจ้าก็เริ่มมีประสบการณ์แล้วทักษะเพิ่มทักษะให้กับเจ้าแดแล้วเขาก็กล้าตัดสินใจนอกจากนั้นก็ยังเฮียนฮู้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าก็ยังได้ฮู้เรื่องเฮ็ดเวียกร่วมกับอยู่ในบริษัทที่เป็นทีมงานก็ได้เรียนหลากหลาย
1: เจ้าก็ถือว่าได้เรียนรู้วัฒนธรรมของการเฮ็ดเวียกในตัวนอกจากทุนที่ยกขึ้นมานี่แล้วเฮายังได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนใดตื่นอีกบ่อาจารย์ในการมาสิสอนพวกเฮาแล้วก็นักเรียนได้รับทุนอีหยังได้ตื่นอีกสิอาจารย
2: ์นอกจากที่พวกเฮาเฮ็ดเป็น DCT แล้วเนาะบรรดาบริษัทต่างๆท่านเขาก็ยังช่วยให้ทุนการศึกษาอย่างเช่นคือบริษัทเบียร์ลาวเขาก็ปีกานี้ในสงเฮียนระยะปีกานี้มันพวกเฮาได้รับทุนการศึกษาที่ให้นักศึกษาในจำนวนเก้าทุนจบไปแล้ว7ทุนแล้วปัจจุบันยังเหลืออยู่2ทุนกำลังเรียนอยู
1: ่
2: อันนี้แม่นเพิ่นจะสนับสนุนไปด้านการเงินเนาะ
1: 1
2: คนประมาณ6ล้าน6แสนกีบต่อปีนอกจากนี้มันยังมีเบี้ยเลี้ยงที่ได้จากบริษัทห้างทั่วไปที่เขาจะเอาให้ตามแต่ธุรกิจมีท่าแห่งแล้วก็นักเรียนที่ไปเรียนอยู่บริษัทนั้นตลอดการเดินทางต่างๆบ่เขาจะอำนวยความสะดวกเรื่องของค่าน้ำมุกน้ำมันต่าง
1: ๆ
2: รวมไปถึงเรื่องอัตรากินแน่แล้วก็ยังมีที่พักให้ข้าเจ้าในกรณีมันอยู่ห่างไกลจากทางเราเยอรมันแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือแน่คืออย่างเช่นคือโครงการเราพีเอจีเขาจะให้เรื่องเบี้ยเลี้ยงเนาะแล้วก็สนับสนุนเรื่องค่าวัตถุอุปกรณ์คือโครงการเวฟก็จะสนับสนุนเรื่องการเรียนดีแบบดีซีทีแล้วก็ยังมีคือบริษัทคำภูวงศ์นี่เขาก็ยังให้ทุนแน่แล้วก็ค่อนข้างสูงบริษัทกลุ่มบริษัทคำภูวงศ์ก็จะให้เบี้ยเลี้ยงนักเรียน1คน1 3ล้านกีบต่อเดือนตลอดการเรียน3ปีแต่ว่านักเรียนในกลุ่มนี้จะต้องได้ไปเฮ็ดเวียกนักพระเจ้าอีก2ปีจึงสามารถออกไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทได้อันนี้ก็คือเขาจะได้ลงทุนให
1: ้
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป็นสิ่งที่พวกเราได้ทํานโยบายจ้ะ
1: แสดงว่าคันว่าเข้าเฮ็ดเวียกเข้าเฮียนอยู่นี่แล้วได้ทั้งเฮ็ดเวียกได้ทั้งเฮียนประสบการณ์ก็มีได้ทั้งเงินไปนําอีก
2: จ้ะๆติดต
1: ่อโอ้ถือว่าน้องๆได้เห็นโอกาสแล้วมันบอกว่าการที่เฮาเรียนอาชีวะหรือว่าสั้นสูงทั้งกลางอย่างก็ดีแต่ว่ามันก็สามารถสร้างอาชีพให้พวกเขาแบบนี้แล้วอยากให้น้องๆทั้ง2คนนี้ฝากอีกอย่างถึงนักเรียนหรือว่าลูกคนไหนที่ยังบ่ได้ฮู้จักวิทยาลัยเทคนิคแล้วอยู่ระหว่างพวกเขานี่ว่ามีหลายสาขามีหลายอาชีพที่พวกเขาต้องได้มาเรียนฮู้แล้วก็มันสามารถใส่กับชีวิตตัวจริงพวกเขาได้ก็คือหาเงินเลี้ยงชีพพวกเขาได้คือแนวใดเจ้าเส้นส่วนหมู่ครูมาเรียนน้องกันเจ้า
3: โดยอันก็ขอเชิญชวนน้องๆเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าเรียนจบไปแล้วบ่ฮู้ว่าสิไปเรียนต่ออยู่ไสหรือว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสก็สามารถมาลงทะเบียนมาเรียนนำพวกเขาได้ที่วิทยาลัยเทคนิคเราเยอรมันนับตั้งแต่มื้อนี้ไปยังมีสาขายังมีหลายๆสาขาที่เราต้องเรียนฮู้แล้วก็มาเรียนน้องพี่อันเพิ่นจะมีทุนให้ในช่วยค่าใช้จ่ายได้แล้วก็เรียนไปได้ลงปฏิบัติตัวจริงแล้วก็เฮ็ดเวียกไปนำเด็กอ่ะก็ดีหลายเป็นโอกาสที่ดีหลายขอเชิญน้องๆทุกคนมาเรียนนำพวกเราเด้อ
1: สาสมอนเจ้า
4: แม่นก็คือกับน้ำหนึ่งมาไปนั่นเลยก็แบบ มาเรียนโรงเรียนนี้เป็นโอกาสที่ดีหลายนอกจากมาเรียนเอาความรู้เอาประสบการณ์จบไปก็มีเวียกเฮ็ดแล้วยังมีเบี้ยเลี้ยงช่วยประหยัดรายจ่ายครอบครัวนําก็อยากขอส่วนน้องๆเป็นโอกาสที่ดีที่มาเรียนอยู่นี
1: ้ครับให้อาจารย์ฝากอย่างถึงนักศึกษาบ่เฉพาะแต่ว่าเพศหญิงเพศชายกับศิลป์เดียวกันเพราะว่าในแขนงการที่อาจารย์จะเห็นว่าบริษัทยังมีความต้องการในสาขาอาชีพนี้แต่ว่าหลายคนเฮ็ดเบิ่งข้ามบ่ฮู้อาจารย์บางคนก็บ่ฮู้อีหลีให้อาจารย์แนะแนวทางให้นึงเจ้า
2: ก็ณโอกาสที่ได้เข้าสัมภาษณ์ในรายการนี้เนาะอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองหรือว่าสังคมรวมทั้งน้องๆนักเรียนที่จบอยู่ในม.ปลายที่ในขณะนี้ยังบ่ทันได้เลือกไปเรียนสายอื่นให้มาเรียนอยู่ที่ทางเราเยอรมันได้ก็คือบรรดาน้องๆหรือว่าสังคมยังบ่ฮู้ว่าอันใดได้ที่เป็นสิ่งที่เรียนแล้วจะได้เวียกที่ดีปัจจุบันทางเราเยอรมันของพวกเรามี2สาขาที่นักเรียนบ่หลายก็คือสาขาโลหะกรรมวิทยากับสาขาจักรกลโรงงานใน2สาขานี้ความจริงแล้วบริษัทต้องการหลายแล้วก็หลังจากเรียนไปนั้นน่ะบริษัทก็จะใน2สาขานี้เป็น2สาขาที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
1: 100%
2: แล้วก็ใน2สาขานี้ในสถานประกอบการต้องการหลายถ้าเรียนจบก็บ่มีการว่างงานแล้วก็สามารถหาเวียกได้ง่ายนะเงินเดือนก็สูงใน2สาขานี้เจ้าขอเชิญชวนน้องๆครับ
1: เจ้าได้ครับฟังแบบนี้แล้วอย่าสูนิ่งนอนใจให้ฮิปฮอนมาเรียนในแขนงการไหนที่เพิ่นยังมีความต้องการเพราะว่ามีวีซ่าอาชีพมีใบประกาศแล้วคนก็สามารถเป็นการต่อยอดแล้วก็เป็นการที่เฮ็ดให้เฮานี่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ที่แน่นอนมีการยั่งยืนจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงแบบนี้อีกพวกเฮามีขนมลาวมาให้อาจารย์และก็นักศึกษาที่เข้าร่วมรายการพวกเฮาเจ้าและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆแบบนี้ได้น้ำดื่มหัวเสือบริษัทเบียร์ลาวบริษัทบูกาสอิฮิราอาซัสติโบที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮาโดยดีตลอดมาหวังว่าคันมีหัวข้อใดที่สำคัญอยากเชิญอาจารย์และก็น้องมาเติมอีกมาบอกเราประกอบประสบการณ์ที่ว่าหลังจากที่ปีเฮียนอยู่ต่างประเทศเป็นแนวใดเนาะไม่พวกเขาฮู้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่อยากมาเฮียนเพราะว่าการเฮียนนี้บ่มีมือสิ้นสุดการเฮียนคืออนาคตที่ดีของพวกเขาพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันไม่เมื่อหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
2: สบายดีจ้ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล
2: รายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจี๋ยเฮาสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพง
0: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลรายการนี้แม่นรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 17:30 น. 58 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และยังกระจายผ่านระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 น. 51 น. และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: แม่นแล้วซึ่งรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงชื่อวสลก็เป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสให้ในการเรียนรู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและก็ยังช่วยให้ผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงหรือว่าจังหวะของภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายได้ต่อการฟังและกับการเว้า
0: เจ้า
1: เฮียนซับภาษาจีนในการที่ต่อสื่อสารแน่เพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันพวกเขาจะนำเสนอหรือว่านำมาสอนซึ่งมีรายการได้ฟังทั้งหมดนี้มี6หัวคือเริ่มตั้งแต่ SSK 1หา SSK 6
0: เจ้าท่านสามารถติดตามหาฟังและกับเฮียนฮู้ไปนักพวกเฮา2คนได้เพราะว่ากระต่ายกับโนรีนี่ก็บ่ได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีน
1: ถูกต้อง
0: ด
1: ัง
0: นั้นเฮาก็สิไปเฮียนพร้อมๆกันกระต่าย
1: แม่นแล้ว
0: นอกจากบทเฮียนที่เฮาจะเฮียนฮู้ไปนํากันแล้วท่านผู้ฟังทางรายการก็ยังจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวฮิตของประเพณีที่เป็นฮูนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟัง
1: แม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการในมื้อนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสล.ที่ผู้อำนวยออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลๆให้กับท่านได้รับฟังสลับซับเปลี่ยนกันไปและกลับเข้ามาในรายการตอนนี้จะให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับภาษาจีนกันเติมและมื้อนี้เฮาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกันไ
1: ตอ๋อสลับมื้อนี้โนลีแม้นพวกเขาจะสืบต่อเฮียนอยู่ในบทที่1อยู
0: ่
1: อยู่กับบทที่1เนาะแต่ว่าพวกเขาจะมีเฮียนฮู้ในการอ่านออกเสียงพยางค์เดียวและ2พยางค์ในภาษาจีน
0: มีตัวอย่างให้บ่ตัวนี้
1: เจ้ามีแน่นอนเนาะเจ้าสำหรับการออกเสียงคำพยางค์เดียวในภาษาจีนเนาะก็ประกอบไปด้วยอันนี้แม่นพวกเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเน
0: า
1: ะยกตัวอย่างคืออีที่แปลว่าเสื้ออ
0: ๋ออีแปลว่าเสื้อแม่นทั่วไปเลยบ่เข้ามาที
1: ่แม่นๆๆเจ้านอกจากนั้นก็มีหู
0: แ
1: ปลว่าเลข5
0: เจ้า
1: หยีแปลว่าป๋าเออแปลว่าหูปี่แปลว่าบิ๊ก
0: เจ้าโอ้จื้อได้คำศัพท์หนึ่งที่ว่าคล้ายๆเคยได้ยินคือกับภาษาลาว
1: คำศัพท์พยางค์เดียวบ่
0: แม่นพยางค์เดียวคือตัวแมวจังซี่น่ะของเฮาภาษาลาวแม่นแมวเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: แต่ว่าภาษาจีนนี่แมวแม่นบ
1: ่โอ้แม่นๆๆ
0: แม่นบ่ตัวนี้โอ้อ่านถึงเน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆเจ้าหลายคนก็ยังท่วงได้ว่าแมวภาษาจีนตัวใหญ่เพราะว่าหยังเฮาเลยแมวคือฟังเสียงน้อยๆแต่ว่าภาษาจีนแม่น
0: เมา
1: แบบประมาณนี้เน
0: าะ
1: เจ
0: ้
1: านอกจากนั้นก็ยังมีคำว่าเต๋าที่แปลว่าเกาะดอน
0: เจ้า
1: เจ้าและก็มีหัวแปลว่าดอกไม้จีแปลว่าไก่ชีแปลว่าเลขเจ็ดเฉียแปลว่าเกือบและก็เสียที่แปลว่าหิมะเจ้าอันนี้เป็นพยางค์เดียวมาเลยเจ
0: ้าคันซานตอนนี้นี่นะเพื่อว่าให้เฮาออกเสียงถูกตามภาษาจีนแท้ๆ
1: เ
0: ฮาจะมีเสียงที่อาจารย์คุ้นจีนเนาะ
1: เพิ่น
0: สอนและให้พวกเฮาไปเรียนรู้พร้อมๆกันในตอนนี้
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 一五鱼耳笔猫岛花鸡七鞋雪
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเป็นด้วยใดแด่สำหรับการออกเสียงคำศัพท์พยางค์เดียวที่ทางรายการของพวกเขากล่าวมาให้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกัน
1: เจ้าแม่แล้วเนาะหลังจากที่พวกเขาได้เฮียนฮู้เกี่ยวกับการออกเสียงพยางค์เดียวแล้วตอนนี้พวกเขาสิมาสืบต่อคำศัพท์ที่มี2พยางค์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าหมายความว่าขั้น2พยางค์ขึ้นไปมันก็จะมีแตกต่างกันไปอีกว่าซั่นซะ
1: แน่นอนเจ้าก็บ่ได้หยังกับภาษาลาวแหละเจ้าเนาะ
0: แต่ว่าตัว2พยางค์นี่ความหมายออกมานี่หมายถึงว่ามันเป็นวัตถุอันใดอันนึงที่มีความหมายว่าซั่นซะที่บ่แม่นประโยคเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในบทเรียนในมื้อนี้คำศัพท์ที่ออกเสียง2พยางค์ที่ยกตัวอย่างมาก็ประกอบด้วยคาเฟ่แปลว่ากาเฟ่
0: โอ้คล้ายๆที่ภาษาลาวเลยแต่ว่าออกเสียงต่างกัน
1: เจ้าเคอร์เลอร์แปลว่าโคคาโคล่าอันนั้นเนาะ
0: เคอร์เลอร์เคอร์เลอร
1: ์แมนๆเจ้านอกนั้นก็ประกอบด้วยข่าวยา
0: เจ้า
1: ข่าวยานี่แมนทับกระดาษแมนเพิ่นว่าปิ้งเป็ด
0: ปิ้งเป็ด
1: นะเจ้าแมนเนาะนอกนั้นมีหัวกัว
0: หัวกัว
1: เจ้าหรือว่าพวกเขาเอิ้นนิยมเอิ้นว่าจุ่มจีนนะ
0: จุ่มจีนหรือว่าพวกประเภทจุ่มต่างๆ
1: เจ้าแมนๆเจ้าและนอกจากนั้นยังมีตี้ถูตี้ถูนี่แปลว่าแผนที่เจ้าเฟยจีแปลว่าเหือบิน
0: โอ้เฟยจี
1: เหมาปี
0: เจ้า
1: แปลว่าซอดำและอีกคำศัพท์หนึ่งแมนเออจีเจ้าแปลว่าสะเบ้าหรือว่าหูฟัง
0: โอ้อันนั้นเป็นการออกเสียงหรือว่าการเฮียนฮู้คำศัพท์2พยางค
1: ์แม่แล้ว
0: และตอนนี้ทางรายการก็ยังให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของครูสอนภาษาจีนตื่มอีกแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเป็นด้วยใดแด่สำหรับการเฮียนซับสองพยางค์ให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อว่าเขาจะได้ อ่านออกเสียงที่ถูกต้องเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้น้ำกันตึมอีกเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งพวกเขาใช้ท่านไปฟังควบคู่กันเลย
0: เจ้า
1: คือการออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยางค์เดียวและกระสองพยางค
0: ์คันซันในตอนนี้พวกเขาไปฟังพร้อมๆกันเลย
1: เจ้า
2: ขั้น图片朗读下列单音节词语
3: 一五鱼耳笔猫岛花鸡七鞋雪
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
1: เอาละตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการเพราะว่าเรื่องยาต่อไปนี่พวกเขายังมาฟังข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเหตุการณ์ประเพณีที่เป็นมุนเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมและก็เรื่องอาหารการกินวิธีการลงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวก่อนหน้านี้พวกเขาได้เว้าเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เทื่อนี้พวกเขาสิเว้าเกี่ยวกับประเทศลาว
0: แม่นแล้ว
1: เขาสิเอาสัญลักษณ์หรือว่ามิ่งขวัญของชาวลาวนี่มาเว้าก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
0: เจ้า
1: และเหลียจะเป็นเท่าไหร่จะหน่อยพวกเขาจึงล้มกันตอนนี้พักก่อน

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อโวโซล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลหลังจากทีมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วกลับเข้ามาในระยะนี้กระต่ายดังที่พวกเราได้สนทนากันแล้วว่ามื้อนี้พวกเราจะมาเว้าเกี่ยวกับประเทศลาวโดยเฉพาะกะแมนสัญลักษณ์และก็เป็นมิ่งขวัญของชาวลาวทั่วทั้งชาติเลย
1: เจ้านั่นก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน
0: ์เจ้า
1: ซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นี่นะประกาย4คำอนุเฮืองนี่ตั้งอยู่อย่างสง่าโดดเด่นอยู่เขตบ้านธาตุหลวงเมืองเสถาก็กลายเป็นปูชนียสถานบูฮานอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเป็นพระธาตุโลกจุลมณีที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของปวงชนลาวทั้งชาติ
0: เจ้าและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์แม้นถูกสร้างขึ้นเพื่อทำอิฐเมื่อปีพ.ศ. 236
1: เจ้า
0: โดยการน้ำพระของเจ้าเมืองเวียงจันทน์จันทบุรีประสิทธิศักดิ์หรือบุรีจันทน์และถูกต่อเติมเสริมสร้างเติมอีกในปีค.ศ. 1566โดยเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ผู้สถาปนาเวียงจันทน์เป็นนครหลวงของอาณาจักรลาวล้านสร้างไป
1: และมาฮอดปี1957รัฐบาลลาวภายใต้พระบรมมสุปถัมภ์ของเจ้าสีสว่างวงศ์ก็ได้นำพาประชาชนลาวปั้นพระบรมมหูปของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชประดิษฐานไว้อยู่หน้าทางเขาพระธาตุหลวงทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่พระองค์ได้สร้างพระธาตุหลวงจันทน์ขึ้นมาเป็นที่สักการบูชาจนฮอดปัจจุบัน
0: เจ้าซึ่งว่าพระธาตุหลวงสูง45เมตรและมีใบสีมาอ้อม228ใบ
1: ผ่าคือเอามาน่ะ
0: มีบริวารธาตุน้อยอ้อมฮอบ30องค์เอิ้นว่าปารมี30ธาตุและตีนพระธาตุแต่ด้านตะเวนออกหาด้านตะเวนตกแม่นยาว69เมตรแต่ด้านเหนือหาใต้ยาว68เมตรและมีกลมเรียนด้านนอกอ้อมพระธาตุหลวงแต่ละด้านยาว 91.75 เมตร
1: เจ้าแม่แล้วเนาะซึ่งตามปกติในวันเพ็งเดือน12ของทุกๆปีนี่ก็คือในระยะเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนประชาชนลาวจากทั่วทุกสารทิศจะพากันเดินทางมาเพื่อเฉลิมฉลองบุญนมัสการพระธาตุหลวงซึ่งเป็นบุญมโหฬารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว จัดขึ้นเป็นเวลา7มื้อ7คืนเพิ่นก็สิมีการแสดงมโหรีศิลปะวรรณคดีและงานวางแสดงสินค้าจากหลากหลายห่างฮานในขอบเขตทั่วประเทศได้
0: แม่แล้วแต่ละปีนี่บ่แม่นเฉพาะแต่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้กระต่ายก
1: ็
0: คือประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้มาร่วมและบุญพระธาตุหลวงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวพุทธก็คือชาวลาวทั้งชาติโดยมีพิธีสำคัญทางศาสนาเช่นว่าพิธีแห่พระสาทพึ่งเวียนเทียนและตักบาตรถวายทานซึ่งมีพระสงฆ์จากทั่วทุกแขวงในประเทศลาวเดินทางมาร่วมและภายหลังพิธีตักบาตรก็จะมีการแข่งขันตีขี้กันได้ซึ่งว่าเป็นกีฬาพื้นเมืองที่จัดขึ้นทุกปีในระยะบุญดังกล่าวนี
1: ่แม่แล้วเนาะซึ่งพระธาตุหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เปิดบริการให้บรรดานักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ยกเว้นมื้อวันจันทร์เนาะที่เพิ่นปิดปกตินี่เพิ่นจะเปิดวันอังคารหาวันอาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าหา12โมงตอนเที่ยงจากนั้นก็ประมาณ13โมงตอนบ่ายฮอด16โมง
0: แม่นแล้วเนาะซึ่งในระยะนี้ก็คือระยะผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก็ให้ความสำคัญเวลาที่ว่ามาลาวจริงๆนะต้องได้ไปพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ไปกราบไหว้ขอพร
1: แม่นแล้วการเดินทางมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็เดินทางมาบ่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศเน
0: า
1: ะขี่เหือบินหรือว่าเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงแล้วจีนและยังมีรถส่วนตัวมาอยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ท่านผู้ฟังสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงอ่ะนะ
0: เจ้า
1: ใส่ส่งเข้าไปบ่ได้เ
0: ลยต้องได้ใส่สิ้น
1: ถูกต้องเจ้าแต่บ่ต้องเป็นห่วงว่าถ้าเฮาเป็นนักท่องเที่ยวเนาะเฮาใส่ส่งไปแล้วเพิ่นก็มีสิทธิ์ให้เซาอยู่ในหั่น
0: แม่นล่ะเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่ต้องได้รักษาไว้เพราะว่าเป็นฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวลาวก็คือของปวงชนลาวทั้งชาติ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะ
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงมหอตอนนี้เวลาของรายการก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายกันแล้วต้องขอขอบใจน้ำทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวสลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งท่านสามารถรับฟังในเวลา 17:30 น 18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 หรือว่าฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสลับมื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาขอลาไปก่อน
0: สบายดี
1: ใจเจียน

0: รายการพ่อพูด
1: รายการพ่อพูดกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวได้สนองทุนให้กับโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME MSME ด้วยการสนองทุนสนับสนุนและทุนสมทบเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วยรูปแบบการจัดการฝึกอบรมสัมมนาการจ้างเซลล์ซานการศึกษาวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับด้านการคุ้มครองธุรกิจและด้านเทคโนโลยี
2: สำหรับภาคส่วนที่ได้รับทุนโครงการวิสาการมีดังนี้ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ต้องเป็นโครงการที่เสนอโดยหัวหน่วย SME สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมกลุ่มธุรกิจธนาคารธุรกิจที่อยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่น
1: สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโครงการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ021410005ต่อ305 www.dosmap.org หรือ Facebook Fanpage Department of Small and Medium Enterprise Promotion
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
4: สบายดีไม่ทักแฟนรายการพบพ่อกันอีกแล้วกับรายการหอมโฮมพวกเฮาพบก
3: ัน
4: ทุกๆท้ายอาทิตย
3: ์
4: วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลาค่ายแรง18โมงหา19โมง
3: เจ้าพบกันในมื้อนี้ก็เช่นเคยพบกับผู้ชมทั้งสองมีข้อมูลมาเว้ามาว่าเช่นเคยมาฝากมาต้อนพร้อมกับสาระน่าฮู้และความบันเทิง
4: เจ้าเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาอยากฟังเพลงใดหอมรายการพวกเฮาหรือว่าอยากจัดทำรายการห่วมก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052
3: เจ้าและการพวกเขาได้รับการสนับสนุนรายการจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
4: อยู่กับพวกเขาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆของทาง JDB ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเงินกู
3: ้
4: หรือว่าบริการสำหรับสสางรวมไปถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศที่บ่ต้องถือเงินสด
3: คันหาเว้าถึงว่าเรื่องบ่ต้องถือเงินสดปัจจุบันนี้ห้างค่าส่วนใหญ่ก็เป็นหันมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์หรือไดสแกนจ่ายสแกนจ่ายแล้วได้เฮาเจ้าข่อยนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมาคุ้นเคยกับตัวนี
4: ้
3: สิซื้อประเภท 5,000 กีบก็สแกนจ่าย
4: ง่ายตัว
3: ง่ายตัว แล้วกลายเป็นว่าสังคมเงินสดนี่จะนับมือนับหน่อยลง
4: ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้1ลดความเสี่ยงเนาะเรื่องเงินเหี่ยเรื่องการพกพาที่บ่สะดวกเพราะอยู่ต่างประเทศดีบางคนอนุรักษ์เคยถามคนที่อยู่ต่างประเทศเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าใบเงินของเพิ่นเป็นแนวใดแล้วได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยความที่เพิ่นใช้มาหลายปีสินเคยคือป้างาเว้าแหละป้างาเว้าเนาะไปห้านหมักเพชรกระเทียมก็เป็นสแกนจ่ายน้อยหรือหลายก็คือจ่ายเป็นเงินโอนหมดเงินก็อยู่ในระบบอีกตรวจสอบได้อีก
3: บางประเทศแม่นเพิ่นเฮ็ดเอิ้นว่าเงินเจี้ยนี่เงินใบเงินเป็นใบเจี้ยนี่เกือบ
4: บ่มีลง
3: เกือบบ่มีเกือบบ่มีอาจจะมีแต่ในกรณีที่จำเป็นเนาะถ้าว่าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเฮานี่เซนว่า
4: ประเทศจีน
3: ประเทศจีนโอ้ประเทศจีนส่วนใหญ่เพิ่นใช้ตัวนี้ไหน
4: แอปซวยเลย
3: แอป
4: ซวย
3: แมนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทั้งโคโซกเห็นว่าบ้านเพิ่นพัฒนาหลายแล้วเนาะแล้วบ้านเฮานี้ต่อไปเฮาคิดว่าก็ต้องเดินตามทางสิ่งนี้คือกันกับเพิ่นนี่แหละเน
4: า
3: ะก็คือการนําใช้เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละจะจ่ายเท่าใดก็จ่ายผ่านตัวนี้แต่เฮาเห็นอีกอันนึงที่บ้านเฮายังบ่ทันมีแต่บ้านเพิ่นมีเนาะเวลาที่ยกตัวอย่างเวลาเขาไปสั่งกาแฟอยู่ห้างจังซี่นะสั่งให้มันสั่งผ่านในบ่ได้ไปสั่งผ่านเคาน์เตอร์ไรบ่แม่นไปฮอดเคาน์เตอร์แล้วไปสั่งกับพนักงานอยู่หั่นบ่ได้เน
4: า
3: ะต้องสั่งผ่านโทรศัพท
4: ์สั่ง
3: ผ่านโทรศัพท์สั่งผ่านแอปนี่สั่งหลังจากเขากดสั่งไปแล้วเลือกเมนูอย่างต่างแล้วเราก็เลือกว่าบ่เขาสิไปเอามันอยู่ตัวไรสมมุติว่าเขายืนอยู่หน้าสาขานี่ก็จริงแต่ว่าเขาก็จะต้องได้ระบุผ่านทางโทรศัพท์หลังจากสแกนจ่ายเงินอย่างครบเรียบร้อยไปแล้วเนาะก็มีคิวอย่างไรแล้วล่ะเอาการหดมองเขาแล้วก็ไปวันนี
4: ้แจ้งคิว
3: แจ้งเพื่อนแล้วก็เอาเลย
4: แบบนั้นเลย
3: โอ้แล้ววันนี้พนักงานเพื่อนเห็นอย่างเพียงแต่เพื่อนจับขึ้นมาให้เขาซื้อเพื่อนก็จะบริเพื่อนก็จะบริถามมาอันนั้นนี่บอทุกคนก็คือหู้ระเบียบเขาก็ง่ายเพื่อนก็พัฒนา
4: ย้อนย้อนว่าประชากรคนบ้านเพื่อนหลายเทศแบบนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายบริเสียเวลาบริโตคิวแล้วก็ต้องปลอดภัยอีก
3: เจ้าแล้วถามว่าพนักงานที่อยู่เคาน์เตอร์เพื่อนเห็นอย่างเพื่อนมีหน้าที่ส่งกาแฟ
4: เกียมออเดอร์ตามคำสั่งซ
3: ื้อออเดอร์ตัวนั้นเอามาผ่านทางโทรศัพท์พี่โบแมนผ่านเฮาไปยืนหน้าห้างแล้วสั่งโบแมนเนาะก็เอาเฮ็ดแล้วก็มาวางไว้ติดน้ําเบิ่นน้ําเบิ่นเบอร์ไว้ คนที่มาก็แม่นเบิ่งตามนําเบอร์ของเฮาเนี่ยเฮาก็เอาไปตามหั่น
4: เจ้า
3: แต่ก็มีคือกันบางคนก็ถามว่าเอ้าถามมานี่สมมุติว่าเฮาไปแล้วไปเอาของหมู่นี่สมมุติว่าเฮาบ่ชื่อหรือว่าเฮาลงหรือว่าเฮาเจตนาได้บ่เอาได้แต่ว่าในหั่นมันก็สิหมายไว้ให้เจ้าอยู่ในนี่ว่าเจ้าหับผิดบ่หรือว่าหยังต่างๆหรือว่าเจ้าบ่ทันใจบ่สินะมันตัดพรมแน่นอนสรุปแล้วหนีบ่ม่ม
4: ระบบเพิ่นดี
3: เออเนาะเอาฝากไว้ชื่อมี
4: ให้เป็นความรู้ในการ
3: ศึกษา
4: หรือว่าสำนักสื่อสารที่สะดวกสบาย
3: เจ้าแล้วยิงบ้านเฮาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก็
4: เริ่ม
3: หันเปลี่ยนไปสู่ในจุดที่หลายขึ้น
4: เจ
3: ้าพ่อค้าแม่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็แม่นได้นำใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์นี่นำเงินนับหลายขึ้น
4: เกือบทุกห้างเลย
3: บางคนเฮาถามว่ามีเงินสดบ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยากเลยบ่มีเงินสดเพิ่นว่าในส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาได้ซื้อพัก 20,000 30,000 เพิ่นก็สแกนจ่ายว่าซั่นเฮาก็มีความสะดวกอีกอันนึงว่าซั่นอ้าวเออแล้วก็ลดห้องมาลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความสะดวกหลายยิ่งขึ้นเนาะเอาว่ากันตอนนี้เฮาจะให้ประธานไปรับฟังสิ่งเพียงจากทางรายการก่อนเพราะว่าหลังจากที่พบกันในต้นรายการโคศกมาฮอดปุ๊บก็เป็น
4: โอ้
3: เต็มสปีดเลย
4: ทีนี้ข้อมูลหลายอย่างว่าหลาย
3: ย้อนอย่างย้อนว่าโคศกกินฮอดเด้โคศกกินฮอดว่าโอ้กินฮอดรายการฮอดจะทํารายการกับทางโคศกของเฮาทั้ง2กับทางผู้ชมทางผู้ฟังทักทายเฮาหาโคศกได้เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052
4: หรือท่านจะส่งเป็นข้อความคอมเมนต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะพวกเฮาออกอากาศก็คู่กัน2เพจก็คือทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็เพจของรายการฮอบฮู้ตอนนี้พาท่านชมทานมวลซึ่งเสียงเพลงตอนต้นรายการกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ล้มกันเติมในระยะต่อๆไป

0: มือขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safariขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของทางขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View More หรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBSหลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วตัวสามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำไส้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำไส้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ไส้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ไส้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใส่แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้
1: หลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาสามารถทักทายเข้าหาครูซุกย้ำอีกครั้งกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052นั่นก็คือช่องทางที่1ในการติดต่อหาทางครูซุกช่องทางที่2ก็เป็นพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาเลย
2: เจ้าจะทํารายการร่วมกับพวกเฮาได้เลยเนาะครับสมมุติฟังอยู่ไสอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเฮาประเทศลาวนี่ก็สามารถแจ้งพวกเราได้เพราะขั้นต่างประเทศนี่สิเป็นมงใหม่เด้มงตอนกลางคืนเพิ่นหรือว่ามงตอนเช้าเพิ่นหรือตอนบ่ายเพิ่นเพราะมีแฟนรายการอยู่ทั้งกรุงเวียนนาเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นมารับชมบ่มื้อนี้อยู่ทางประเทศออสเตรียเนาะก็ส่งแห่งใจมาหาโคศกเด้อเพราะโคศกถามหาอยู่หรือว่าจะอยู่ทั้งแดนใต้แดนเหนือเนาะมื้อนี้ฟังแล้วอยากฟังเพลงรายการร่วมกับรายการเป็นเพลงแดๆก็ขอกันเข้ามาทักทายมหาพวกเราได้คือกัน
1: เจ้าเอาพบกันในระยะนี้ท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลอยากจะมาล้มเติมอีกเนาะเพื่อเตือนสติทุกคนในสังคมให้มีส่วนช่วยกันในการร่วมกันเวียกงานนี้นั่นก็คือเวียกงานของการรักษาความสะอาด
2: เจ้าย
1: ิ่งเป็นระยะของฤดูฝนนี้เราต้องมีการเมี่ยนมัดให้คักแน่ให้ละเอียดกับขี้เหงื่อต่างๆพอเห็นได้ว่าในระยะใดที่เป็นระยะของฤดูฝนถ้าบางมื้อที่มามีฝนตกแห้งสิน้ำจะอั่งทันทีน้ำห้องประทานท่วมกระทันหันตามถนนหนทางนี่ตามพื้นซานบ้านโซนท่วมกระทันหันย้อนอย่างย้อนห้องระบายน้ำที่มันบ่สามารถระบายน้ำได้สะดวกส่วนหนึ่งเป็นมาจากปัญหาเศษขี้เหงื่อต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบไม้ทงยางบ่ตุกน้ำดื่มบ่นี่ไปอัดไปตันห้องระบายน้ำเฮ็ดให้น้ำบ่สามารถระบายได้ทันเวลาที่มันมีฝนตกมา แห้งตกมาหลายชั่วโมงนี่เสี่ยงต่อกับน้ำท่วมได้ง่ายอันเฮาต้องได้ช่วยกันแล้วเนาะเวียกงานนี้บ่แม่นเวียกงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่แม่นเวียกงานของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเวียกงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเฮาหมดทุกคนอีหลีช่วยกัน
2: หน้าที่รวมของหมดทุกคนในการช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการกำจัดขี้เหงื
1: ่อ
2: หรือว่าเมี่ยนมัดขี้เหงื่อให้เป็นบอนเป็นทีทิ่มให้ถึกบอนถึกทีเพื่อความจบความงามแล้วก็เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีเลยเนาะเพราะว่าฤดูฝนคือเอ้ยพันงาเว้าถ้าหากว่าเฮาทิ่มขี้เหงื่อบ่ดีหรือว่าทิ่มซะซ้ายมันจะไหลลงห้วยห้องคลองบึงสร้างกลายเป็นระบบนิเวศเอิ้นว่าบ่เสื่อมโทรมเสื่อมโทรมก็ว่าได้เพราะว่าหยังถุงยางพลาสติกบางอย่างที่มันย่อยสลายบ่ได้เวลามันลงในแม่น้ําเพื่อปลามากินหรือว่าสารเคมีลงไปได้เนาะมันก็เฮ็ดให้ปลาตายอันนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่บ่น้อยถ้าหากพวกเฮาปล่อยเป็นเรื่องที่บ่ให้ความสําคัญซั่นเฮาต้องได้ให้ความสําคัญแล้วเป็นอย่างพวกเฮาจึงเว้าตลอดเว้าเรื่อยๆเพราะว่าในมื้อนึงๆแต่ละครัวเรือนหรือว่าห้านค้าน้อยๆนึงเพิ่นสร้างขี้เหงื่อเวลามารวมกันในมื้อนึงนี่ตามข้อมูลของบ่เฉพาะประเทศเฮาได้ในทั่วโลกนี่หลายได้ปริมาณขี้เหงื่อถ้าเฮาบ่มีการจัดสรรการเม้นขี้เหงื่อที่ดีนี่เป็นมลพิษเลยก็ว่าได้
1: เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่ถ้าโฆษกชื่อตัวเลขบ่ผิดเนาะก็แม่นการสร้างขี้เหงื่อนี่แม่นมื้อนึงนี่นครหลวงเวียงจันทน์เฮาสร้างขี้เหงื่อประมาณ700ต้น
2: โอ้
1: แต่ว่าในการกำจัดเม็ดมาต่างๆได้เพียงแต่มื้อนึง500ต้นแต่อีก200ต้นมันไปอยู่ไสสิกระจายอยู่ตามถนนหนทางตามบ่อนดินว่างหรือว่าอีหยังต่างๆนี่แหละไปจูดไปเผาเองนี่แหละฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบหนักเลยเนาะต่อกับสภาพแวดล้อม
2: ห
1: ลายสิ่งที่เฮาเห็นประจักษ์ตาในปัจจุบันนี้ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่เฉพาะตั้งแต่ประเทศลาวทั่วโลกเลยเนาะกําลังได้รับผลกระทบตัวนี้บางเขตที่บ่เคยร้อนก็ร้อนหลายบางเขตที่บ่เคยหนาวก็หนาวหลายเนาะล่าสุดเดกเมนหุละทางเบื้องของโซนอันน่ะยุโรปหรือว่ายุโรปเมนก็ได้รับผลกระทบเด้ตัวนี้นะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เกิดเป็นไฟไหม้ป่าบ่เกิดเป็นโอ้อีหยังหลายๆอย่าง
2: ย้อนปัญหาของขี้เหงื่อ
1: เจ้าเบื้องของญี่ปุ่นก็บ่ธรรมดานะญี่ปุ่นเองก็ได้รับผลกระทบตัวนี้เน
2: า
1: ะเจ้าเฮ็ดให้อากาศร้อนขึ้นสูงสินะอากาศตัวนี้เฮาจะสังเกตเห็นอีกอันนึงเนาะบางคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันเนาะตั้งคําถามตัวเองถามตัวเองก็มีหรือว่าถามเพิ่นอ้อมข้างก็มีตัวอย่างว่าคืออยู่ประเทศลาวของเฮาอุณหภูมิเฮาเคยอยู่เท่าใดสมมุติว่าสูงสุดเท่ากับ40องศาแต่40องศาประเทศลาวยังอยู่ได้บ่หรือว่าอาซีเฮานี่เนาะยังพออยู่ได้เพราะว่าส่วนนึงแหละแม่นว่ามันมาจากสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันก็คือแม่นอยู่ว่าอุณหภูมิมัน40องศาแต่ด้วยสภาพเงินสารบ้านทรงสภาพแวดล้อมเฮาบ่คือกันเงินสารบ้านทรงเฮาก็ถือออกแบบมาให้มันมีการระบายอากาศได้ง่ายได้ดีกว่าสิแน่ๆแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็ช่วยเนาะแต่ในนั่นเองเนาะคันถามเว้าถึงเบื้องโซนของยุโรปโซนที่เพิ่นบ่เคยอากาศร้อนเพิ่นเคยอากาศเพิ่นบ่ฮ้อนหลายดิเฮือนเพิ่นนี่ส่วนใหญ่เพิ่นก็จะถูกออกแบบมาให้มันรับความอบอุ่นได้หลายกว่าจังซี่น่ะเนาะเลยว่าเรื่องการระบายอากาศสิเพิ่นก็สิบ่มีคือกันกับเฮาสินะบางประเทศก็จํากัดเรื่องการนําใช้เครื่องปรับอากาศอีกสินะเวลามันเกิดฮ้อนกระทันหันแบบนี้มันก็ยากเด้แล้วบวกกับความร้อนกับความชื้นความชื้นก็แตกต่างกันบ้านเฮากับบ้านเขาฉะนั้นจึงมาว่าโอ้อุณหภูมิห้องมาอุณหภูมิเท่ากันแต่บ่เท่ากันนี่แหละเนาะอันบ่สภาพดินกับฟ้าอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงหลาย
2: เจ้าฉะนั้นร่วมแรงร่วมใจกันปลูกจิตสำนึกให้ลูกๆหลานฮักการถิ่มขี้เหงื่อให้ถึกทีถึกโดนฮักการแยกขี้เหงื่อเนาะผู้ใหญ่เฮาเองต้องเป็นแบบอย่างแต่ยังมีพฤติกรรมบางอันเวลาไปลิ้นยกตัวอย่างคือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติตาดต่างๆนี่ก็ยังเห็นเศษบ่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะหรือว่าเศษขี้เหงื่อเล็กๆน้อยๆแม้แต่ห่อใบตองมกใบตองนี่คือทิ่มสาบซ้ายไปเลยอันนี้อนุรักษ์เห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นเรื่องน้อยๆที่จะใหญ่ในอนาคตกันซั่นต้องให้ลูกๆหลานๆนี่ฮักในการทิ่มขี้เหงื่ออามีกระตาแล้วจัดซะแล้วหรือถ้าบ่มีแท้ๆถ้าเฮาปลูกจิตสํานึกว่าอ่ะบ่มีบ่อนทิ่มขี้เหงื่อเฮาเก็บมาทิ่มอยู่เฮือนก็ยังได
1: ้
2: มันก็บ่ได้หนักเกินไปเพราะขี้เหงื่อนั้นบ่เป็นคนอื่นสร้างแม่นเฮาเองเด้
1: เจ้าเอาอีกอันนึงอยากจะเว้าตื่มอีกระยะฤดูฝนแบบนี้คือว่าแล้วมันติดพันคันเว้าเรื่องสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่ระยะของฤดูฝนหรอก
2: เจ้า
1: อันนี้อยากยกตัวอย่างกรณีที่เฮาไปเฮ็ดบุญปล่อยปลาปล่อยเอียนปล่อยเต่าสมมุติว่าอันติดพันกับทางเรื่องของศาสนาเฮาเลยเนาะหลายคนความเชื่อเนาะว่าไปปล่อยแล้วเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อความสบายใจของเฮานั่นแหละเนาะแต่เวลาที่เฮาเอาไปปล่อยจิตใจเฮานี่ตั้งใจว่าเฮาอยากจะเฮ็ดบุญเอาสัตว์น้ําไปปล่อยลงสู่แม่น้ําลงสู่ลําธารต่างๆแต่ในหั่นสิ่งที่มันบรรจุก็คือถุงยางถุงพลาสติกนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: ยางฮัดยางอีกได
1: ้ทานเอาไปแล้วเรียกห้องเลยว่าเอากลับ เอาไปปล่อยอยู่สถานที่ใดก็ให้ปล่อยตั้งแต่สัตว์น้ําหันลงไปปล่อยตั้งแต่สัตว์ที่ท่านอยากปล่อยแต่ว่าที่นี่หลายท่านจะปล่อยไปหันเนาะขอให้เอากลับคืนเอาไปที่ให้มันถึงบ่อนถึงที่อย่าลืมมาสมมุติว่ามื้อนี้เฮาไปเนาะเฮาไปเฮากับพาปล่อยกับทีมไว้นี่อีก10คน20คนมากับทีมไว้นี
2: ่แล้วเป็นกองขี้เหงื
1: ่อเออขี้เหงื่อนั่นไผ
2: เจ้าม
1: ันจะไปทางไหนบัดนี
2: ้ให้ทุกคนคิดน้ำกันคิดน้ำกันเรื่องนี้เป็นเรื่องน้อยๆที่ต้องห่วมกัน
1: เรื่องน้อยที่บุคคลเมืองข้าม
2: เจ้าเอาพวกเขาว่าว่ากันเรื่องของสิ่งแวดล้อมช่วยกันในการเมียนขี้เหงื่อหรือว่ากับจัดขี้เหงื่อห่วมกันเป็นนาทีรวมของหมดทุกคนตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงมวลๆให้เข้ากับเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยเน
1: า
2: ะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาโซกให้จัดให้น้ำกันเลยกับเพลงรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนการติดตั้งและนำใช้แอป JDBS รูปแบบใหม่ผ่านมือถือ iPhone, iOS และ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์เข้าไปที่แอป Safari ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่เครื่องหมาย3จ้ำที่แท็บด้านลุมมือถือของท่านขั้นตอนที่3เลือกเครื่องหมาย Share แล้วกดเข้าไปที่ View Moreหรือเพิ่มเติมขั้นตอนที่4กดเข้าไปที่ Add to Home Screen หรือเพิ่มไปที่หน้าจอขั้นตอนที่5จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Add หรือเพิ่มขั้นตอนที่6ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่7เป็นการเข้านำใช้แอป JDBSสำหรับลูกค้าที่นำไซต์ JDBS อยู่แล้วให้กดเข้าไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไซต์ขั้นตอนที่8ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของทานหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometrics หลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBS ได้ปกติสำหรับมือถือ Android ขั้นตอนที่1สแกน QR แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะลิงก์ไปที่แอป Chrome ขั้นตอนที่2กดเข้าไปที่ Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่3จะเห็นหน้าต่างของการติดตั้งแอป JDBS ให้กดไปที่คำว่า Install หรือติดตั้งขั้นตอนที่4ไอคอนแอป JDBS จะแสดงอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของทานและกดเข้าไปในแอป JDBS ขั้นตอนที่5เป็นการเข้านำใช้แอป JDBS สำหรับลูกค้าที่นำใช้ JDBS อยู่แล้วให้กดไปที่เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้เพื่อลงทะเบียนการนำไส้ขั้นตอนที่6ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใส่เบอร์โทรของทานที่ผูกกับแอป JDBS หลังจากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวที่ตั้งไว้ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยั่งยืนหลังจากใส่รหัส OTP แล้วระบบจะยั่งยืนตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านระบบ Biometricsหลังจากสำเร็จแล้วก็สามารถนำใช้แอป JDBS ได้ปกติถ้าลูกค้าบ่เข้าใจวิธีการติดตั้งหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499หรือสอบถามที่หน่วยบริการใกล้บ้านทานกรุณาติดตั้งให้สำเร็จก่อนวันที่6เดือน8ปี2026นี้

0: นะถ้าผู้ฟังเขาพบกันในระยะนี้ระยะเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีวันหลายๆวันสำคัญอยู่ในนี้หนึ่งในนั้นก็คือวันสั่งตั้งสื่อมวลชนวันสื่อมวลชนลาวซึ่งนอนอยู่ในมื้อวันที่13สิงหาพอดีเช่นเดียวกับโฆษกทั้งสองนี่แหละพวกเขาก็นอนอยู่ในแขนงสื่อมวลชน
1: เป็นกระบอกเสียงในการให้ข้อมูลข่าวสารในสังคมก็คือมานั่งจัดทำรายการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั่นเองพวกเขาเองก็มีความดีอกดีใจและก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสารใน
0: เ
1: วทงานสื่อมวลชน
0: นอกจากเวทงานสื่อมวลชนแล้วเนาะเมื่อวันที่13สิงหาซึ่งเป็นวันสื่อมวลชนแล้ววันที่15เนาะวันที่15ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญแห่งชาตินอกจากนั้นก็เป็นวันที่23สิงหานี่เป็นวันยึดอำนาจทั่วประเทศฉะนั้นมี3วันที่สำคัญ
1: ในเดือน
0: น
1: ี
0: ้ในเดือนสิงหาเนาะเอาฝากไว้เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่หลายๆท่านเอาในเมื่อว่าเขาถึงว่าเรียกงานสื่อมวลชนแล้วไปฟังชีวิตนักข่าวฟังเพลงชีวิตนักข่าวบางนู้นเป็น
1: เท่
0: าไหร่
1: เจ้าบางอยากฮู้บ่ว่านักข่าวทางเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮ็ดเวียกแบบใดแน่ฉันบทเพลงนี้จะแทนให้กับเวียกงานสื่อมวลชน

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันหักชาติและพัฒนาผลสำเร็จกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ลาวเวียดนามหัวมือยกระดับความรู้ด้านวีซ่าเฉพาะให้เจ้าหน้าที่ภาษีเขตฮ่องกงของจีนยังคงอันดับ3ดัชนีศูนย์กลางการเงินโลกเนปาลเล็งนำใส่มาตรการท่องเที่ยวบ่ต้องถือปื้มผ่านแดนต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ตอนเช้าวันที่18กันยานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีประธานคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาได้เป็นประธานกองประชุมคุ้นคั่วและพาณิชยกรรมของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันหักชาติและพัฒนามีฐานนางสีไซลือเดชมุนสนหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะซีนำระดับชาติบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีบรรดาทานคณะซีนำและกองเลขาคณะซีนำระดับชาติต่างหน้าจากกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเวียกงานแข่งขันและย่องยอเม็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญเม็นการปลุกระดมกำลังเฮงของมหาชนและถูกสั้นขนเขาในการปกป้องหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติประกอบส่วนสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ที่แข็งแฮงลึกซึ้งในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของแขนงการและท้องถิ่นให้เข้าสู่การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงที่มีประสิทธิผลพรรคและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อเวียกงานดังกล่าวและซีนำอย่างใกล้ชิดต่อคณะซีนำระดับชาติในการปรับปรุงนิติกรรมเพื่อเป็นบ่อนอิงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิผลมาฮอดปัจจุบันบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วจำนวน6ฉบับเป็นต้นรัฐดำรัสของประธานประเทศฉบับเลขที่100ลงวันที่29พฤษภาคมปี2006ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาฉบับเลขที่282ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่28สิงหาคมปี2006ข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาฉบับเลขที่2ลงวันที่31สิงหาคมปี2006ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งกองเลขาของคณะซีนำระดับชาติเกี่ยวกับการแข่งขันย่องยอหักชาติและพัฒนาฉบับเลขที่03ลงวันที่31สิงหาคม2006แผนการเคลื่อนไหวประจำปี2006แผนการดำเนินงานประจำปี 2006-2030 การสรุปรายงานย่อผลการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานแข่งขันและย่องยอในระยะผ่านมากองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการกระเกียมด้านเนื้อในให้แก่กองประชุมสรุปตีราคากระบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาในทั่วประเทศที่จะจัดขึ้นในท้ายปีนี้พร้อมนี้บรรดาผู้เข้าร่วมยังได้สุ่มสติปัญญายกสูงความรับผิดชอบในการประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อปรับปรุงนิติกรรมและหางดำรัสให้มีเนื้อในเหลือกซึ่งครบถ้วนอุดมสมบูรณ์สามารถนำไปจะตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและเฮ็ดให้ขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาในทั่วประเทศมีบรรยากาศฟูดฟื้นและต่อเนื่องตอนท้ายทานสอนไซสิพันดอนนายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเน้นนักเติมเป็นต้นบรรดากระทรวงแขนงการให้เอาใจใส่กำหนดบรรดาหน้าเวียกและเป้าหมายให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อหับประกันความเป็นเอกภาพในการจะตั้งปฏิบัติหันไปสู่ความเป็นทันสมัยสร้างฐานข้อมูลให้มีระบบการติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็งเพื่อเป็นบนอิงพื้นฐานในการตัดสินปัญหาและการวางนโยบายในต่อหน้าพร้อมทั้งสืบต่อให้มีกลไกการประสานงานการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบรรดากองเลขาแขนงการให้มีความลงเรียนกลุ่มเกี่ยวและจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
0: กองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุขยุคความคืบหน้าในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมขู่จากระเบิดลูกวานที่เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-18กันยานี้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในตอนแรงเมื่อวานนี้อยู่หอประชุมแห่งชาติภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา5วันภายใต้กับเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหาร รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีท่านนางอามิดาโซเซียอาลีจาบานารองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติผู้ต่างหน้าจากบรรดาองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยคณะผู้แทนหลายกว่า100ประเทศตลอดระยะดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันปรึกษาหารือกันจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM ระยะผ่านมาสอกหาวิธีแก้ไขบรรดาจุดอ่อนของโครงข้างและวางทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าโดยเฉพาะสืบต่อย่ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรของบรรดาประเทศรัฐภาคีเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือโลกภายหลังมีผลบังคับใช้นับแต่ปี2010ทบทวนถึงสถานการณ์เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของบรรดาประเทศในโลกการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันทบทวนผลของการดำเนินงานกำหนดแผนการร่วมมือการสุกยู่ปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติการผลิตการนำไส้และการสะสมระเบิดลูกวานลดผ่อนผลกระทบต่อพลเรือนย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้จากระเบิดแตกใส่การร่วมมือและการช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกการสนองทุนสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและการสนับสนุนด้านอื่นๆการทบทวนคืนสถานภาพการประกอบส่วนทางด้านการเงินตามมาตราที่14ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานพิจารณาคำห้องคอที่ได้ยืนไปก่อนหน้านี้ตามมาตรา3และมาตรา4ของสนธิสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกวานพิจารณาถึงความจำเป็นและระยะห่างของการจะตั้งปฏิบัติกองประสุมบรรดารัฐภาคีในต่อหน้าตามที่ระบุไว้ในวรรค2ของมาตรา11ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานท่านทองสวรรค์พรหมวิหารมีคำเห็น

0: เอกสารจำนวน3ฉบับคืออันที่1เอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานลูซานในระหว่างปี2022กับปี2026เอกสารที่2เป็นแถลงการณ์ทางด้านการเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และเอกสารที่3เป็นแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ระยะปี2027ถึง2031ตลอดระยะการดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันผ่านมานะบรรดารัฐภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลในภาคพื้นองค์การจัดตั้งสากลผู้รอดชีวิตและตัวแทนจากซุบซ้นที่ได้รับผลกระทบได้เอาใจใส่สุมทุกสริปัญญาและปรึกษาหารือในหัวข้อสำคัญของกองประชุมอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์และสามารถเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิ่งท้าทายปัญหาคงค้างและวิธีการแก้ไขในตอนหน้าก
1: องประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยุ่งความคืบหน้าในการจะตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานที่เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพได้รับพองเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2027ถึง2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและแถลงการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
2: กองประชุมเผยแพร่และวางแผนสำหรับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานการบริการเสื่อมสารสุขภาพเจริญพันธุ์แม่และเด็กเกิดใหม่เด็กน้อยและวัยหนุ่มโดยถือเอาผู้รับบริการเป็นใจกลางปี2026 2030จัดขึ้นในระหว่างวันที่16 วันที่17กันยานี้โดยการเป็นประธานของทานวรรณสายสาตกูลห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีผู้ต่างหน้าจากห้องหมอศูนย์กลางแผนกสาธารณสุขแขวงและห้องหมอแขวงจาก17แขวงและ1นครหลวงวิจันทน์พร้อมด้วยครูหวมพัฒนาเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่4จุดประสงค์ที่สำคัญคือการเผยแพร่เพื่อรับประกันสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเวียกการบริมสิทธิ์ของยุทธศาสตร์สุขภาพเจริญพันธุ์แม่และเด็กเกิดใหม่เด็กน้อยและวัยหนุ่มปี2026 2030และความคาดหวังสำหรับการจะตั้งปฏิบัติอยู่ระดับท้องถิ่นปึ้มติดตามสุขภาพแม่และเด็กโดยการจะตั้งปฏิบัติปึ้มสบับปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือต้นตอในการสนองการบริการแบบรวมศูนย์โดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางการกำหนดอุปสรรคสิ่งกีดขวางโดยการกำหนดอุปสรรคสิ่งกีดขวางเฉพาะของการเสื่อมซานระดับแขวงและการพัฒนาแนวทางแก้ไขที่สามารถปฏิบัติได้เป็นจริงการวางแผนร่วมกันซึ่งการร่วมมือการพัฒนาดำเนินงาน5ปีและแผนประจำปีแบบเสื่อมซานสำหรับแต่ละแขวงให้โสดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับของชาติในระยะผ่านมาได้นำใส่การบริการเสื่อมซานโดยถือเอาผู้บริการเป็นใจกลางแต่การจะตั้งปฏิบัติแม้นขาดความเป็นเอกภาพซึ่งพาให้เกิดมีความสับสนด้านพลพุทธบาทและการจะตั้งปฏิบัติที่แยกส่วนโบเสื่อมสารกันสนันยุทธศาสตร์สุขภาพเจริญพันธุ์แม่และเด็กเกิดใหม่เด็กน้อยและวัยหนุ่มจะเป็นบอนอิงพื้นฐานให้มีความเข้าใจที่เป็นเอกภาพการเสื่อมสารต้องห่วมเอาความเป็นเลิศด้านวิชาการการวางแผนอย่างเป็นระบบและการให้บริการด้วยความเคารพเปลี่ยนจากรูปแบบการเฮ็ดเวียกแบบเป็นแผนงานภายลาวไปสู่รูปแบบรับประกันให้แม่และเด็กน้อยได้รับการบริการแบบครบสุดรวมทั้งการกวดสุขภาพการวางแผนครอบครัวโภชนาการและแผนเวียกให้วัคซีนสำหรับกันพยาธิสำหรับการรับบริการในครั้งเดียว
1: เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตรนำพาโดยทานสมใจวังเดชอุดมห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์และทานแสงสุริยันสิริโภคาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตบองพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติการยกย้ายสิ่งกีดขวางอยู่ห้องระบายน้ำวัดไต่หนึ่งเขตทางเข้าตลาดสังเจียงอยู่บ้านอุบมุงเห็นว่าผู้ประกอบการได้มีการละเมิดเขตสงวนบ่ปฏิบัติตามสัญญาที่สัมปทานท่านสมใจวังเดชอุดมห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ว่าผ่านการลงกฎกาตัวจริงเห็นว่ามีการก่อสร้างต่อเติมวางเล็กและสภาพแวดล้อมเปื้อนเปื้อทิ่มขี้เหงื่อสะทรายลงห้องระบายน้ำเฮ็ดให้น้ำไหลบ่สะดวกเกิดน้ำท่วมขังในระยะผ่านมาสร้างความยุ่งยากในการเข้าออกแต แต่ทาง

0: เข้าตลาดสังเจียงไปหาเฮือนผักดงปลาซักการสัญจรแออัดสับสนทางเข้าออกพร้อมนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่สภกิจยังได้ลงติดตามกฎการและปฏิบัติมาตรการตัดนำสัวขาวจากโครงการก่อสร้างอพาร์ตเมนต์เก่าสั้นตั้งอยู่บ้านนาคำเมืองสีโคตบอง
1: แต่นอนอยู่ในแผนพัฒนาหรือว่าแผนปรับปรุงพื้นที่เขตดังกล่าวนี้เขตสังเจียงนี้ให้มีความสวยงามให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับการเข้ามาชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวนี้นั่นแหละผ่านมาแผนกโยธาธิการและขนส่งโดยได้ค้นคว้ากับแผนกการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขอคำเห็นจากกันถึงก็ได้อนุมัติการปลูกสร้างห้องดังกล่าวนี้เป้าหมายจุดประสงค์ก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจอดรถปัญหาการสัญจรในพื้นที่ดังกล่าวแต่ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติภายหลังที่ได้รับอนุญาตแล้วผู้ประกอบการก็ได้ก่อสร้างมีบางส่วนก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังบ่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบอันที่1ก็แม่นสั่งความเปื้อนอันที่2แม่นระบบการระบายน้ํายังแก้ไขบ่ได้อันที่3มาละได้มีการก่อสร้างจงเล็กจึงเป็นอันตรายต่อพ่อแม่ประชาชนทางเคียงหันบ่ถูกตามเป้าหมายอันที่ต่อมาก็แม่นบ่เรื่องกันปลูกตูบน้อยคือเป็นเพิ่มเป็นอย่างนี้เพื่อวางวัสดุก่อสร้างต่างๆหรือว่าสิ่งเสียเหลือจากการก่อสร้างอันนี้พวกเขาจะลงมาแก้ไขนั่นแหละเพื่อให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้พวกเขาในคณะกรรมการได้สนทบกับองค์การปกครองเมืองประธานตะแจงและพร้อมทั้งองค์การปกครองบ้านก็ได้ลงมาปฏิบัติมื้อนี้เพื่อจะตั้งปฏิบัติอันที่หนึ่งแหละเป็นพวกเขาได้ตัดเหล็กตัดเหล็กกันที่ว่าชี้ขึ้นมาฮะจึงว่ามีความเสี่ยงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนฮะ
0: ท่านสมใจวังเดชอุดมยังให้ฮู้ตื่มว่าการลงปฏิบัติครั้งนี้โดยปฏิบัติตามหนังสือห้องว่าการปกครองนครเวียงจันทน์ฉบับเลขที่2151แจ้งให้เจ้าหน้าที่สภกิจค้นคว้าร่วมกับอำนาจการปกครองเมืองสีโคตบองและภาคส่วนเกี่ยวข้องกดกาความถูกต้องเห็นว่าผู้ประกอบการละเมิดบ่ปฏิบัติตามแจ้งการขัดต่อระเบียบกฎหมายเคหะผังเมืองสร้างความเปื้อนเปื้อทิ่มขี้เหงื่อสะท้ายตันห้องระบายน้ำส่งกลิ่นเหม็นเป็นมลพิษทั้งอากาศปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการสัญจรแออัดให้ไปมาโรงเรียนมีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อเฮ็ดให้ตัวเมืองนครเวียงจันทน์มีความสะอาดสวยงามและน่าอยู่ฉะนั้นต้องพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวด
2: กรมภาษีกระทรวงการเงินของลาวและกรมภาษีกระทรวงการเงินของเวียดนามได้จัดสุดฝึกอบรมในหัวข้อการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีการจัดรหัสสินค้าและการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าในวันที่15กันยานี้โดยการเป็นประธานของท่านพุทธนิกรเคนวงศ์ห้องหัวหน้ากรมภาษีกระทรวงการเงินมีวิทยากรจากกรมภาษีเวียดนามนำโดยท่านนางไมทิเวิร์นแองห้องหัวหน้าแผนกคุ้มครองภาษีและอากรของเวียดนามมีสัมมนากรจากกลุ่มภาษีและภาษีประจำแขวงบรรดาด้านในขอบเขตทั่วประเทศเข้าร่วมการจัดสุดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรฐานขององค์การภาษีโลกและองค์การการค้าโลกเสริมสร้างความสำนักงานและความรู้วิชาการด้านเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้แก่เจ้าหน้าที่ภาษีลาวซึ่งจะฝึกใน3หัวข้อคือการจัดรหัสสินค้าแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดรหัสสินค้าโดยเฉพาะคงเขตสารเคมียาปิ่นปัวพยาธิเล็กและอุปกรณ์กงจักรแนะนำการปรับปรุงสารบานสินค้าระบบเอกภาพหุ้นปี2028และการนำใช้เครื่องมือค้นคว้าเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งด้านรหัสสินค้าการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีศึกษาหลักการและวิธีการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีสำหรับสินค้าส่งออกน้ำเข้าการกำหนดมูลค่าสินค้าพิเศษกลไกการกำหนดมูลค่าแจ้งภาษีของสากลและการสร้างฐานข้อมูลมูลค่าแจ้งภาษีของภาษีเวียดนามกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้าเฮียนฮู้ระบบกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้าการจะตั้งปฏิบัติสัญญาการค้าเสรีแบบดั้งเดิมและแบบใหม่พร้อมทางเวียกงานกวดกาและยั่งยืนแหล่งกำเนิดพร้อมนั้นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังได้ค้นคว้าฝึกหัดเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงจากผู้ต่างหน้าด้านภาษีทาบกทานาเล้งและขัวมิตรภาพหนึ่ง การฝึกอบรมครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ภาษีลาวได้นำเอาบทเรียนทักษะและเทคนิคไปปรับปรุงเข้าในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงอยู่บรรดาด้านภาษีชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและรับเข้างบประมาณแห่งรัฐการบริหารความเสี่ยงและการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าข้ามแดนให้มีความโปร่งใสว่องไวและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
0: วันที่17กันยายนที่นครหลวงเวียงจันทน์กรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือผ่านทางบทศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขี้เหร่อินทรีย์ในลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอิมลาอินทบุรีรองหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านนางเอวาอูเกนารองหัวหน้าสถาบันการเติบโตสีเขียวสากลประจำลาวนอกจากนั้นยังมีบรรดาผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งภาครัฐคู่ห่วมพัฒนาสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเอกชนเข้าร่วมในกองประชุมทานอิมลาอินทบุรีรองหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าโครงการสุขยู่การร่วมมืออาเซียนเกาหลีในการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือของเขตเทศบาลแบบผสมผสานได้นำเสนอที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนมังกรปี2024และมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือและสภาพแวดล้อมการลงทุนใน9ประเทศอาเซียนซึ่งในนั้นมีลาวในการจะตั้งปฏิบัติลาวได้สุ่มใส่การสร้างขอบเขตงานการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือของเทศบาลแบบผสมผสานระดับภาคพื้นที่มีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์อาเซียน2040และแผนแม่บทประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนและเร่งรัดการลงทุนสำหรับโครงการบริมสิทธิ์ด้านการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือในตัวเมืองแบบผสมผสานในลาวซึ่งกรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและสถาบันเติบโตสีเขียวประจำลาวจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การวางแผนคุ้มครองสิ่งเสียเหลือทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นท่านนางไข่แก้วจันทวีสุขของหัวหน้าแผนกส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกรมสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นเสนอภาพรวมโครงการยกระดับการร่วมมืออาเซียนเกาหลีในการคุ้มครองสิ่งเสียเหลือของเทศบาลแบบผสมผสานจากนั้นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของสถาบันเติบโตสีเขียวประจำลาวเสนอความคืบหน้าและบาดก้าวต่อไปของบทศึกษาความเป็นไปได้และบริษัทที่ปรึกษาวงผิดได้สำเร็จไปได้เกี่ยวกับการปรุงแต่งและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขี้เหร่อินทรีย์ในลาวนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังการเสนอภาพรวมของโครงการผลการเก็บกำข้อมูลจากทีมงานบริษัทที่ปรึกษาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขี้เหร่อินทรีย์ในลาวนอกนั้นกองประชุมได้มีการปรึกษาหรือและประกอบคำเห็นเพื่อช่วยให้บทดังกล่าวสามารถถูกยั่งยืนรับรู้บทศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขี้เหร่อินทรีย์ในลาวได้อย่างสมบูรณ์วันที่15กันยานี้ท่านบุญคงพิมสรเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะลงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเดือนสิงหาคมมาอยู่4บ้านคือบ้านตินตก3ยอดนาเตยและบ้านน้ำแก่พิธีจัดขึ้นอยู่ห้องการบ้านนาเตย
3: เครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีข้าวสารเครื่องใส่ครัวเรือนเครื่องสุขอนามัยเครื่องใส่ในชีวิตประจำวันทุกอย่างผ้าปูนอนทงมีน้ำดื่มและผ้าห่มในนี้ได้มอบเครื่องให้บ้านนาเตย5หลังคาบ้านตินตก1หลังคาบ้านน้ำแก้34หลังคาและบ้าน3ยอด9หลังคาที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมผ่านมาพร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเฉพาะทางการนำเมืองยังได้มอบเงินสดจำนวน5ล้านกีบต่อ1หลังคามี6หลังคาคือบ้านตีนตก1หลังและบ้านนาเตย5หลังคารวม30ล้านกีบให้แก่ครอบครัวที่ถูกผลกระทบหนักเงื่อนไหลนำเพื่อเป็นการแบ่งเบาในการแก้ไขและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวปิ่นแก้วซอนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
4: ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคกลางสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แข็งภาคเหนือด้านตะวันออกและจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง 18-26 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 40 ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 21-30 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 24-30 องศาส่วนภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 24-31 องศาแข็งไส้สมบูรณ์มีเฝือหุ้มเป็นส่วนหลายพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง 18-28 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 25-32 องศาสำหรับเขตภูเพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 50 ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง 16-26 องศาพันวิไลเทพสุบรรณรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบ่ดลมานี้บทรายงานดัชนีศูนย์กลางการเงินโลกฉบับที่40จาก SES Yes Groupเป็นองค์การค้นคว้าของอังกฤษและสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งชาติจีนยูนครเซินเจิ้นได้ประเมินศูนย์กลางการเงิน117แห่งทั่วโลกระบุว่าเขตฮ่องกงของจีนยังคงครองอันดับที่3ของโลกในอันดับ1ของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกด้วยคะแนนรวม756คะแนนบทรายงานระบุว่าเขตฮ่องกงยังคงครองอันดับ1ของโลกด้านการให้บริการเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคและติดอันดับสูงสุดใน5ด้านในการแข่งขันเซ็นอันดับ1ของโลกด้านการพัฒนาภาคส่วนการเงินอันดับ2ของโลกด้านทุนมนุษย์อันดับ2ในด้านทุนมนุษย์อันดับ3ในด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้เขตฮ่องกงยังมีคะแนนโดดเด่นในการประเมินโดยผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆของอุตสาหกรรมการเงินเพิ่มขึ้นครองอันดับ1ของโลกในสาขาการบริหารการลงทุนและยังคงครองอันดับ1ของโลกในสาขาประกันภัยการเงินทั้งนี้บทรายงานดัชนีศูนย์กลางการเงินโลกได้มีการเผยแพร่ในเดือนมีนาและเดือนกันยาของทุกๆปีนับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมา
0: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานกวดค้นเข้าเมืองของเนปาลได้รายงานเกี่ยวกับการยื่นขอเสนอต่อกระทรวงเวียดนามภายในเพื่อขออนุมัติการใช้ระบบการเดินทางแบบบ่ต้องถือปื้มพันแดนซึ่งจะช่วยให้ชาวต่างประเทศที่เดินทางภายในประเทศเนปาลบ่จำเป็นต้องถือปื้มพันแดนหรือพาสปอร์ตติดตัวตลอดเวลาแต่มีเงื่อนไขว่าต้องติดตั้งแอปพลิเคชันทางการของสำนักงานอยู่ถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android และ iOSพร้อมด้วยการประกอบข้อมูลต่างๆเช่นเลขที่ปื้มพันแดนและข้อมูลวีซ่าเจ้าหน้าที่ระบุว่าชาวต่างประเทศที่ดำเนินการตามขั้นตอนขังเทิงสำเร็จแล้วจะสามารถเดินทางทั่วประเทศในปานได้โดยบ่ต้องถือปื้มพันแดนติดตัวบ่จำเป็นต้องแสดงปื้มพันแดนฉบับจริงในขณะโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศหรือแลกเปลี่ยนเงินตารวมทั้งบ่ต้องแสดงปื้มพันแดนฉบับจริงให้แก่บริษัทจัดทัวร์ยางปลาปีนภูอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บ่จำเป็นต้องขอกวดเบิ่งปื้มพันแดนฉบับจริงของชาวต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นต้องกวดสอบข้อมูลนำอีกโดยสำนักงานตั้งเป้าหมายบรรลุ2วัตถุประสงค์คือช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวในเนปาลได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นและช่วยให้หน่วยงานทางการเนปาลสามารถติดตามข้อมูลของชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่16กันยานี้ว่า ท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีความพยายามสมทบกันในทั่วโลกเพื่อสร้างตั้งกลไกควบคุมหรือหัวกีดขวางป้องกันสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ท่านอันโตนิโอกูเตเรสกล่าวมีคำเห็นในกองประชุมแถลงข่าวก่อนจัดกองประชุมสัปดาห์ขั้นสูงของกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติปี2016ที่นครซูเนลของสหรัฐอเมริกาท่านอันโตนิโอกูเตเรสชี้แจงว่าโลกต้องมีความเข้าใจรวมเกี่ยวกับวิธีการสุกโยการพัฒนา AI ตามทิศที่ปลอดภัยปิดลับและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นก็ได้กำหนดจุดเวลาบรรดาระบบที่นับมือนับพัฒนาแห่งขึ้นที่ต้องมีบรรดามาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดกว่าหรือมีบรรดามาตรการเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งดังกล่าวเรียกร้องให้มีการร่วมมือสากลอย่างแท้จริงและมีความพยายามสมทบกันในขอบเขตทั่วโลกท่านอันโตนิโอกูเตเรสถือว่าโลกต้องมีบรรดากลไกควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างปลอดภัยและถือเอาเกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นใจกลาง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและอัมไพวันวงอมทนอ่าน
5: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทานข่าวสู่รายการพบกันหลังข่าวรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 พบกันเป็นประจำกับ30นาทีเมื่อนี้สายฝนหับดำเนินรายการผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถฟังผ่านwww.lnr.org.la นั่นเองหรืออีกสองทางถึงมือถือของทานสามารถเข้าไปที่ Play Store App Store แล้วโหลดคำว่า Radio Garden หลังจากนั้นแล้วเข้าไปแอปตัวนี้สามารถหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ Lao National Radio สามารถหาฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณที่ทานได้หาฟังอยู่นี่ก็เป็นและการพบกันหลังข่าวบรรยากาศยามแลงแบบนี้หลายผู้หลายคนอาจกำลังกินข้าวอยู่หรือกำลังเลิกเวียกมาตั้งแต่เฮ็ดเวียกพุ่นแหละบางผู้บางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกเอกชนวันเสาร์นี่อาจจะบ่ได้พักเลิกเวียกคำแน่กลับมาเฮือนกับคำแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีสติในการขับขี่รถในค่ำคืนแบบนี้เอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้ขอนำพาทานไปฟังเสียงเพลงม่วนๆเพลงนี้มีชื่อว่าสุนทรบทสดชื่นเพื่อเข้ากับบรรยากาศแบบนี้ไปหาฟังกันเลย

0: เถาไอ้เถาคอยได้ยินแต่ข่าวว่าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายเข้ามาแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาสิว่าอนุรักษ์บ
2: ่เอ้ยมันไปกันใหญ่แล้วมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์เป็นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเราคนลาวหมดทุกคนนี่สามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานสัวลูกสัวหลาน
1: สั้นบ่บักขำคันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้ซื้อขายสัตว์ป่าซั่น
2: โอ้ยเพิ่นห้ามก็ย้อนว่าการซื้อขายสัตว์ป่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเขาสิได้นำไส้อีกบ่นั้นบ่แม่นการอนุรักษ์แล้วได้พอตัวเอ้ย
1: เออหลานเว้าเถิดพอตู้เจอแล้วว่ามันแม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนได้นำไส้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: ซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่าส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติ
4: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกันเป็นประจำศุกร์เสาร์อาทิตย์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองว่าเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศลาวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าลาวเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์สูงและเป็นพื้นที่สัตว์ป่าหายากหลายชนิดอยู่ฉะนั้นแล้วกันคุ้มครองหรือว่าสัตว์ที่หายากในลาวนี่ก็เป็นต้นก็คือแมนเสือโคร่งและเสือดาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์นั่นเองสร้างอาซีก็คือเป็นสัตว์ประจำชาติที่มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดและอีกอย่างนึงก็คือควายป่ากวางและกับนกที่หายากหลายชนิดได้รับการปกป้องในเขตอนุรักษ์ฉะนั้นแล้ววิธีอนุรักษ์ในการจัดตั้งเขตปกป้องแห่งชาตินี่การกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติเช่นว่าป่าสงวนแห่งชาตินะน้ำแอดภูเลยหรือว่าป่าสงวนน้ำฮาดนั่นเองการออกกฎระเบียบกฎหมายก็มีว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่าและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกันห้ามลาหรือว่าการค้าขายสัตว์ป่าโดยสะสายการบริโภคสัตว์ป่าห่วงห้ามนั่นเองการร่วมมือกับองค์การจัดตั้งสากลก็คือองค์การ WWF WCS และองค์การอนุรักษ์อื่นๆเพื่อติดตามประชากรสัตว์ป่าและฟื้นฟูถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าพร้อมนั้นก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นโดยบ่ต้องพึ่งพาการล่าสัตว์เช่นว่าโครงการ Tree Top Explorer หรือการเบิ่งสัตว์ป่าในป่าสงวนนั่นเองสิ่งท้าทายณตอนนี้ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือการลักลอบและการค้าขายสัตว์ป่าข้ามสายแดนที่ผิดกฎหมายการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยงบประมาณและบุคลากรที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายังมีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบไซเนื้อที่ป่าที่อนุรักษ์อย่างกว้างขวางนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ประเทศลาวของเฮาจากนั้นแล้วก็ขอฝากเตือนมายังประชาชนพ่อแม่พี่น้องก็แล้วกันเนาะในการอนุรักษ์แบบนี้ก็ขอให้ทุกคนจงพร้อมกันปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสัตว์ป่าของเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นหน้าท่องเที่ยวแห่งประเทศลาวเพื่อดึงดูดประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพื้นที่ในการท่องเที่ยวในขงเขตประเทศลาวนั้นหลายขึ้นเอาเป็นฟ้าระยะนี้พาทานไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนระยะสุดท้ายจึงเข้ามาโอ้ล้มกันเติม

0: พ่อลุงมื้อเช้านี้นะหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์สมัยก่อนเป็นหยังเพิ่นจึงเอื้อนประเทศเฮาว่าประเทศล้านช้างกว่าลุง
1: เอ้หลานนี่ก็ได้เนาะเขาเอื้อนว่าประเทศล้านช้างในเมื่อก่อนนั้นเขาย้อนว่าประเทศเฮานี่มีช้างหลายเป็นแสนเป็นล้านตัวพุ่นล่ะเลย
0: ซั่นบ่ลุงในเมื่อก่อนมีช้างหลายปานนั้นพุ่นว่าสมพอดอกประเทศลาวเฮาจึงมีชื่อเสียงเฮียงน้ำเกี่ยวกับช้างมาโดยตลอดเนาะ
1: โอ้ยก็แม่นแล้วล่ะเอ้ยเพราะว่าประชาชนลาวเฮาในเมื่อก่อนเคยดำรงชีวิตที่สนิทติดพันกับช้างมาโดยตลอดเคยนำใส่ช้างเขาในการลำเลียงขนส่งสิ่งของต่างๆเป็นพาหนะต่อสู้ลากแก่ไม้ต่างเข้าต่างน้ำต่างรัวต่างฟื้นหลายอย่างหลานเอ้ยจังสั่นสร้างจึงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐและเป็นสัตว์มิ่งบ้านควรเมืองของประชาชนลาวเฮาได
0: ้สั่นบ่ลุงขั้นสั้นสมัยนี้พวกเฮาเป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ควรให้ความสำคัญต่อสร้างให้หลายขึ้นได้เนาะและพร้อมกันยุติการลายิงสร้างโดยเฉพาะการลาสร้างเอางาไปขายและช่วยเป็นหูเป็นตารายงานต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องถ้าพบเห็นมีการซื้อขายชิ้นส่วนสร้างเกิดขึ้นหลานคิดว่าจะเป็นการดีได้เนาะพ่อลุง
1: โอ้ยก็ดีแท้ดีว่าล่ะหลานเอ้ยถ้าเฮาเฮ็ดได้แนวนั้นน่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้จำนวนสร้างอยู่ในประเทศเฮาแม่นลดหน่อยถอยลงได้ถ้าพวกเขาบ่ใจใส่สกัดกั้นการซื้อขายสร้างแต่มื้อนี้แล้วพวกมันก็อาจจะหมดไปบ่มื้อใดก็มื้อหนึ่งข้างหน้าได้แล้วลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็คงจะบ่เห็นสร้างอีกต่อไปแล้วสร้างเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติจงยุติลาและยุติซื้อขายชิ้นส่วนของสร้างแต่วันนี้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนลาวเฮาหมดทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่า

กับสองเสียงเพลงม่วนๆที่นำมาฝากต้อนกันผ่านรายการพบกันหลังข่าวหวังว่าเสียงเพลงที่มอบให้นั้นคงจะเป็นความสุขเบิกบานมวลซืนให้แก่กับมิตรรายการบ่หลายก็น้อยทางรายการของพวกเฮาก็จะนำเอาสารานาฮู้เสียงเพลงม่วนๆมาฝากต้อนกันเป็นประจำผ่านทางรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เวลา 19:30 น. 20:00 น.ที่เฮาจะได้พบกันเป็นประจำออกอากาศวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในมื้อวันพักพรของภายหลายๆคนบางคนนี่ก็อาจจะไปท่องเที่ยวทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางกันเน่ท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองในมื้อพักพรแบบนี้เพิ่นว่าพักพรย้อนใจใช้ความคิดมาหลายมื้อแล้วในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็พาครอบครัวพักพรไปลิ้มน้ำมูน้ำคูในการพักพรแบบนี้ก็สามารถผ่อนคลายจิตใจกันได้ว่าเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศลาวบ่ว่าจะเป็นภาคเหนือก็ดีภาคกลางก็ดีภาคใต้กันแน่หากมีหลายเขตหลายสถานที่ได้เนาะในการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมนี่ทางภาคเหนือก็จะเป็นธรรมชาติภูผาเป็นต้นลือซือนี่ก็เป็นทางหลวงพระบางของเฮาวังเวียงกันแน่แต่ก็หลายเขตแคว้นที่ว่ามีการท่องเที่ยวหลายนะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นก็เป็นเอกลักษณ์ที่ว่าแตกต่างกันไปมีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่แสดงถึงเขตแคว้นของเมืองนั้นๆที่ว่าสะท้อนให้ถึงเป็นภาพหลักของเอกลักษณ์เฉพาะแขวงแต่ละท้องถิ่นและก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในระยะฝนแบบนี้แน่ก็ค่อนข้างจะท่องเที่ยวกันยากในจักหน่อยนึงเพราะว่าหนทางบางวนบางพื้นที่นี่ก็เฮ็ดให้หนทางนี่คาดเปเพฉะนั้นแล้วกันไปกันมาก็อยากยุ่งยากในจักหน่อยบางคนก็เลือกที่จะว่าโอ้ยบ่เป็นหยังระยะฝนแบบนี้พักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่กับครอบครัวกินข้าวกินน้ำในเฮือนในซานกับครอบครัวพักผ่อนกับพี่น้องญาติพี่น้องเที่ยวไปมาหากันใกล้เขตเคียงเดียวกันนี่ค่ะเที่ยวไปมาหากันง่ายคันอยู่ไกลแน่ก็ค่อนข้างจะยากในจักหน่อยฉะนั้นแล้วกะเพิ่นว่าให้ปิ่นออกพรรษาไปก่อนให้ฝนเซาก่อนระยะพุ่นแหละเดือน10 11 12ไปบ่หรือว่าต้นปีประมาณเดือน1เดือน2เดือน3ไปท่องเที่ยวทางภาคเหนือภาคใต้กันแน่ไปเห็นธรรมชาติภูผาป่าไม้จุดเด่นในการเดินทางนี่ก็สะดวกสบายในแล้วเนาะทางภาคเหนือของพวกเฮาเพราะว่ามีรถไฟแล้วจีนให้ความสะดวกสบายระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์จนพุ่นแหละฮอดหลวงน้ำท้ามีความสะดวกและก็ไวขึ้นบ่ทันใดนี่ลับตาไปแป๊บเดียวข้าวเดียวก็ฮอดแล้วเนาะอาหารลาวนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าขึ้นซื้อลือน้ำได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วเที่ยวบ้านเฮาใส่เงินขีบเงินอัตราบ้านเฮาท่องก็เพื่อสร้างรายรับให้ประเทศเฮานั่นเองนั่นก็เป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศของเฮาที่นำมาฝากต้อนกันหากมีรายการใดสนใจอยากไปท่องเที่ยวก็สามารถพักกันไปได้เพราะว่าทางภาคใต้เฮานี่หนทางนี่ก็เริ่มแปลงไปแล้วเนาะตั้งแต่13ใต้นี่แหละจนไปฮอดแถวทางบริคำไซบอดแล้วก็ท้าแขกขมวนนี่เพิ่นก็จะเริ่มทยอยคอยแปลงกันไปหากว่าหนทางมีการดีแล้วมีรถไฟผ่านทางภาคใต้ของเฮานี่ก็ถือว่าเขตท่องเที่ยวนั้นก็เริ่มจะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปทันหน่อยเนาะฉะนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้เพื่อว่าจะได้ไปท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่หลายบอนหลายเขตหลายแขวงเอาเป็นว่าก่อนจะจากกันไปในมื้อนี้ขออวยพรไซเน่ให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจนอนรับฝันดีในค่ำคืนนี้สำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: พ่อลุงพ่อลุงแม่เจ้ากำลังเฮ็ดหยังคะน่ะ
1: ห่วยจะจุดปลาเฮ็ดไห่ตัวหลาน
0: อ้าวจะเฮ็ดแนวนั้นมันบ่ถือได
1: ้แต่ยังไม่สิบ่ถือของลุงเคยเฮ็ดมาอยู
0: ่ห่วยนี่นะลุงคือว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นให้ลดพรการเฮ็ดไห่แล้วได้และเพราะว่ามันเป็นการทำลายป่าไม้และให้หันมาเฮ็ดนาน่ะเพราะว่าต้นไม้แม่นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติถ้าสหัสสาสภาพแวดล้อมนำพร้อมกับรักษาความชุ่มชื้นของดินได้ลุง
1: โอ้แม่นความหลานเด้อเนาะ
0: ป่าไม้คือชีวิตอย่าคิดทำลาย

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันยังเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมก็เห็นได
0: ้ตายแล้วบูแมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหื
1: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกไปนอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจังสิคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแดกคันถ่าวเขาบ่มีสติได้ลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกก็สิสินอนนอนลูกเอ้ยจังเลยนะบอกบ่เห็นมันหนีหนทางไปแม่หมาอยู่ไอ้เหื
2: ้อบ่ควรป้าปล่อยลูกไปเล่นถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพานะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้มอบความสดชื่นด้วยหนึ่งเสียงเพลงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้สดชื่นกับเสียงเพลงสักก่อนหลังจากนั้นพวกเรากลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้ม

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากกระทบมันซั่นตัว
0: บ่มาดบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแล้วนั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได้
1: ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันมาเดี๋ยวนี้แหละเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกําจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ภูมิค่ะหาบางเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปีนแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถือปองคุณอาจารย์ยก

และก็ได้เบิกใบมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่26เดือนกุมภาปี2021ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์บล็อกอดีตเพื่อได้มีการลงบทความเรื่องลำดับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและก็เทคัวหรือว่าการกวดต้อนสาวลาวในสมัยกรุงธนบุรีหรือว่าต้นรัตนโกสินทร์โดยได้มีการให้ข้อมูลว่าถ้าเว้ากันตามความเป็นจริงกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนั้นมีคนเสื้อสายลาวที่ว่าถูกกวดต้อนหรือว่าถูกเทคัวหรือว่าโดยเต็มใจอพยพเข้าไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยรวมทั้งกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของไทยในปัจจุบันนี้นำอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่า The Lao in the Early Bangkok ในปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์และเป็นบรรณาธิการโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สารวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนีละอองศรีปึ้มหัวนี้เป็นปึ้มที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลมาจากจดหมายเหตุสารตาใบบอกหนังสือกับบังคมทูลหมายหับสั่งซึ่งมีอยู่แผนกโตเขียนและก็จารึกหอสมุดแห่งชาติหอจดหมายเหตุแห่งชาติรวมทั้งบทความหนังสือรายงานบทวิจัยต่างๆเพื่อก้าวถึงความเป็นมาและการอาศัยอยู่ของคนลาวตามชุมชนเส้นลาวเวียงลาวพวนลาวคังไตดำหรือลาวโซ่งเป็นต้นซึ่งว่าชาวลาวส่วนหนึ่งถูกผสมกลมกลืนกลายเป็นคนไทยไปแล้วแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมฮีตของประเพณีของตนเองไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและเกี่ยวกับตัวเลขที่คนลาวถูกกวาดต้อนนั้นแม่นยังบ่ทันมีคำตอบที่แน่นอนท่านผู้ฟังข้อมูลจากฝ่ายลาวเฮาคนลาวถูกกวาดต้อนไปไทยคาดว่าหลายกว่า 500,000 คนหรือว่าหลายล้านก็บ่แน่ใจและเป็นการกวาดต้อนครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าตากสินหรือสมัยกรุงธนบุรีของสยามหลายกว่าสมัยสงครามศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าอนุวงศ์ซึ่งมีหลักฐานในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ในปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์กล่าวไว้ในหน้าที่31ท่านผู้ฟังเพิ่นระบุว่าในสมัยกรุงธนบุรีหรือรัชกาลของพระเจ้าตากสินมีชาวลาวที่ว่าถูกส่งไปเมืองสระบุรีหลายหมื่นคนในยุคนั้นได้มีการบั่นทอนอำนาจทางการเมืองและก็เศรษฐกิจของเมืองเวียงจันทน์เป็นจำนวนหลายก็เห็นให้เจ้าเมืองเวียงจันทน์องค์ต่อมาพยายามที่จะหาหนทางที่จะนำเอาชาวลาวเวียงจันทน์กลับคืนเมืองเดิมความพยายามเหล่านี้ก็เป็นผลเหตุให้ต้องเกิดการสูญเสียชาวลาวเวียงจันทน์และก็ชาวลาวหัวเมืองอื่นๆเพิ่มขึ้นและก็ย้อนสงครามกับเจ้าอนุวงศ์ไทยก็ได้มีการกวดต้อนชาวลาวไปไว้ที่กรุงเทพเป็นถือว่าเป็นครั้งนั้นหลายที่สุดละทางด้านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์เพิ่นได้กล่าวไว้ในหน้าที่32ตืมอยู่ในปึ้มหัวเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ฟังระบุว่าชาวลาวในกรุงธนบุรีและก็หัวเมืองต่างๆบ่สามารถที่จะฮู้ได้เพราะว่าบ่มีการที่จะบันทึกไว้มีจำนวนเท่าใดแท้เพียงแต่เป็นการประมาณค่าเอาก็ถือว่าถูกกวาดต้อนมาจำนวนหลายหมื่นจำนวนนี้เป็นยอดโดยรวมประมาณถ้าผู้ฟังเมื่อกวาดต้อนไปนั้นระหว่างการเดินทางก็ต้องมีการหลบหนีไปแด้ล้มตายไปจำนวนหนึ่งอีกเมื่อไปตั้งลักแรงแล้วจำนวนที่ล้มตายลงก็มีหลายเส้นกันทั้งนี้ก็เป็นย้อนความอึดยากความเจ็บป่วยความลำบากจากการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการบุกเบิกที่

ปิ่นไม้เป็นต้นฉะนั้นจำนวนประชากรลาวที่ถูกกวาดต้อนไปก็มีจำนวนเหลืออยู่บ่หลายและก็อยู่เป็นชุมชนใหญ่ๆที่มีเมืองสระบุรีและเมืองเพชรบุรีส่วนเมืองอื่นๆมีชาวลาวตั้งหลักแหล่งอยู่แต่ยกตัวอย่างเมืองราชบุรีเมืองบางกอกหรือว่ากรุงเทพและก็หัวเมืองทางตะเวนออกเมืองจันทบุรีเป็นต้นพักเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆผ่อนคลายกันก่อนบึดหนึ่งท่านผู้ฟังหลังจากนั้นแล้วพวกเราจะค่อยกลับคืนเข้าสู่เนื้อในรายการในระยะต่อไปตื้ม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ลูกเขาบอกฮึ
1: บอกผมไม่เห็นได
0: ้ตายแล้วกูแม่มันไปรีดหัวทางคุณว่าดังฮึ
1: โอ้ยลูกไข่นอกบ้านนี่นอกอีนยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากคนหนึ่งทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบ่แยกเอาลูกแดงขันท้าวขันบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดติดติดนอน
2: นั่นๆๆๆๆลูกเอ้ยทีนี้นะบอกว่าหนูมาดิ่งบนทางไปจักหมาอยู่ไอ้เหนือบอกวันป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นผิดใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นหายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและก็ตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังควบคู่กันก็มีเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นไปพร้อมกันก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเขาอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในปึ้มคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ของท่านศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์อยู่ในหน้าที่33นั้นเพิ่นยังระบุไว้อีกว่าตามการบันทึกของหลวงพ่อชาวตะวันตกที่ว่าเข้ามาในสมัยนั้นระบุว่าชาวลาวสมัยกรุงธนบุรีส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนมาเพราะเสียใจสงครามและก็ตายเสียตามทางมาหลายกว่าจำนวนที่รอดตายถึงกรุงเทพหรือว่าบางกอกกว่า2เท่าซึ่งข้อมูลอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998โดยท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์แม่นถือว่าคงกับข้อมูลในปึ้มประวัติศาสตร์ชาติลาว 5,000 ปีในหน้าที่901ระบุว่าเกี่ยวกับความโหดร้ายของพวกทหารสยามนี้ยังมีในปึ้มประเทศสยามและคนสยามที่เขียนโดยท่านลุยเน่เดลาซงเกียพิมพ์ในปี1904ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่านลุเน่เดลาซงเกียเป็นนายทหารมีซันห้อยเอกประจำอยู่ตรงแก่งเป็นนักค้นคว้าประจำสำนักฝรั่งแห่งตะวันออกไก่ท่านมีผลงานที่ดีเด่นหลายเกี่ยวกับบูฮานคดีของจามเขมรและก็ได้ถึงส่งมาค้นคว้าที่สยามที่ลาวและก็รัฐต่างๆของมาเลซึ่งในหน้าที่62นั้นที่พรรณนาถึงชะตากรรมของคนลาวหลังจากถูกพวกทหารสยามเผาทำลายนครหลวงเวียงจันทน์ที่แปลโดยท่านห่มพันธ์รัตนวงศ์ศิลปินแห่งชาติและโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กที่ใส่ชื่อว่าห่มพันธ์รัตนวงศ์ในวันที่27เดือนมิถุนาปี2020โดยในบางตอนนั้นเพิ่นระบุว่าคือดังที่พญาบดินทร์ผู้โด่งดังและก็บรรดาแม่ทัพนายกองของสยามได้ปฏิบัติมาต่อเวียงจันทร์อันเฮ็ดให้บรรดาเมืองของศัตรูกลายเป็นเท่าทานจากการจูดเหล่าเผ่าผานก็เฮ็ดให้ทงให้ทงนากลายเป็นดินเป้าห้างผู้คนอเนกนองชายหญิงผู้เล็กเด็กน้อยถูกกวาดตอนไล่ตอนเป็บกุลาหนพาไปหาแม่น้ำเจ้าพญาส่วนเบื้องหลังของพวกเขาก็มีขบวนเกวียนอันยาวยืดตั้งเอาทรัพย์สมบัติมหาศาลเอาพระพุทธรูปค้ำจากวิหารที่ถูกปุนปีเกื่อนทลายไปนำพวกเขาห้องนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท่านผู้ฟังเหลียวเบิ่งเวลานี้ก็ยังเหลืออยู่บ่หลายจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานร่วมซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางใบลานผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเสียงแพงทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่นแล้วท่านที่เคารพในเงี้ยคิดของท่านเนี่ยท่านคิดว่าคนที่มักเว้าโกงโกงเป็นแบบใดสำหรับผู้ดำเนินรายการคิดว่าคนที่มักเว้าโกงโกงนั่นมันเป็นคนที่เว้าตามที่คิดหลายคนก็บอกว่าคนที่เว้าโกงเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์เปิดเผยแล้วก็บ่มักอ้อมค้อมบ่มักให้เวลาเสียไปล่าเลือกที่จะเว้าโดยโกงย้อนว่าเขามีความกล้าหรือมีใจกล้ามีความมั่นใจบ่มักการแสดงแต่ว่ามักเว้าตามที่ตนเองคิดออกมาสรุปแล้วคนที่เว้าโกงๆมักจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเปิดเผยแต่ว่าบางเทื่อเขาอาจจะเฮียนฮู้เติมอีกในการสื่อสารกับคนอื่นที่อยู่อ้อมข้างเพื่อให้การดำรงชีวิตนั้นง่ายและมีความสุขกับคนที่อยู่ในสังคม
1: เพราะฉะนั้นเมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะเว้าถึงการประพันธ์เพลงในรูปแบบกระทบโดยกงและกระทบโดยอ้อมว่ามันมีความแตกต่างและมีพลังดึงดูดต่างกันคือเนื้อใดและอย่าลืมหากท่านผู้ฟังมีเพลงที่ท่านมักในหัวใจอยู่อยากจะบอกฮู้โฆษกครับฮู้นำก็สามารถแนะนำสู่รายการของพวกเขาได้เขาขอเริ่มต้นรายการด้วยเพลงต่อไปนี้ฟังแล้วท่านคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่กระทบโดยกงหรือโดยอ้อมและท่านเองมักเพลงแบบนี้บ่

0: ท่านที่เคารพเพลงธรรมชาติวังเหวียงเป็นเพลงที่นักประพันธ์แต่งขึ้นเพื่ออยากจะบอกให้ผู้ฟังว่าเมืองวังเหวียงนั้นมีหยังแน่เว้าง่ายๆก็คือว่าเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาจุดประสงค์แมนโฆษณาให้ผู้ฟังนั้นได้ฮู้ว่าวังเหวียงมีบอนที่พวกเขาสามารถไปเบิ่งประชมได้หลายบอนมีบอนที่น่าไปเที่ยวได้หลายแห่งเช่นวัดน้ำสองที่ไหลเย็นเลี้ยวเห็นป่าน้อยลอยมาผาแดงตั้งสูงสง่ามาแล้วเห็นเป็นสุขเพลงนี้ก็ได้แจ้งบอกให้ผู้ฟังรู้ถึงสถานการณ์ที่พักสถานที่ไปท่องเที่ยวไปเที่ยวชมว่าแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่กระทบโดยกงนั่นแหละว่าเพราะว่าผู้ประพันธ์เพลงเองก็ได้นำเอาสถานที่แล้วก็หลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในเพลงนั่นแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้คำประพันธ์แบบบอกเราธรรมดาแต่ว่าเมื่อมาตีจังหวะเขาใช้ก็เห็นว่าเขาสามารถจินตนาการได้ว่าอยู่วังเวียงมีหยังแน่
1: ก่อนนี้เพลงที่พรรณนาถึงเมืองวังเหวียงผ่านมามีนักประพันธ์หลายท่านได้แต่งที่ต้องการแจ้งบอกหรือกระทบในแง่มุมที่แตกต่างกันดังเพลงวังเหวียงแดนมิ่งเมืองซองของท่านโสศรีเมืองซองที่ได้ประพันธ์ไว้ก็มีนักฮ้องหลายท่านนำมาฮ้องเพลงนี้ก็ได้ยกให้เห็นถึงภูผาแดงที่เป็นสถานที่เคารพและน้ำซองที่ใสซองเห็นฮอดพื้นทรายเสื่องเปียบดังความบริสุทธิ์พุทธพองของน้ำใจสาววังเวียงที่หักเสื้อแพงซาดของตนเองซึ่งเป็นการเปรียบเทียบและนำใส่ในแง่ของความหักเสื้อแพงซาดหลายกลัวการเซินซวนไปเที่ยวหรือการเน้นความสวยงามของเมืองวังเวียง

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านหับฟังเวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สำหรับเนื้อในเพลงที่เขียนไว้ว่าแสงอรุณจองน้ำสองซองแสงแวววาวเหมือนดังดวงใจเบาสาวทุกเผ่าชนเพศไฟแห่งนี้พร้อมกายวาจาหักษาซื่อเกียรติศักดิ์ศรีจงบุกหน้าก้าวขึ้นทวีห่วมสามัคคีวังเวียงเฮาเอ่ยเพลงนี้นักประพันธ์ได้ใส่รูปการเปรียบเทียบหลายกว่าเพลงอื่นที่ได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นการเปรียบเทียบที่สามารถเห็นถึงการกระตุ้นให้สาววังเวียงมีจิตใจสำนึกถึงความฮักความสามัคคีทวีความฮักแพงเสื้อชาติของตนเองเพลงนี้ได้ยกให้เห็นว่าคนวังเวียงคนล่องแม่น้ำสองนั้นเด็ดเดียวเข้มแข็งมาแต่โดนนานการลูกหลานก็ต้องได้สืบทอดภารกิจดังกล่าวหักษาเป็นมูลเสื้อวีรชน
1: ต่อจากนี้รายการเฮาจะนำเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เว้าถึงวังเวียงคือกันแต่นักประพันธ์เพลงนี้ได้ใส่รูปแบบพรรณนาโดยอ้อมก่อนจะก้าวสู่เนื้อในสำคัญของเรื่องฟังเพลงนี้ผลงานการประพันธ์และขับร้องของนักศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งคำภูทวีวรรณกับเพลงวังเวียงในดวงใจ

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงเพลงวังเวียงดวงใจหรือว่าเพลงวังเวียงในดวงใจเพลงนี้ก็ว่าได้ว่าเป็นเพลงที่เชิญชวนให้พวกเขาไปเที่ยวเมืองวังเวียงแต่ว่าการเชื่อเชิญนี้นักประพันธ์ได้ยกสิ่งหนึ่งมาล่อใจผู้ฟังโดยเฉพาะก็เป็นล่อใจผู้ชายนั่นแหละว่าหายใจขึ้นแล้วก็ให้อยากจะไปนั่นก็คือลูกสาวของสาววังเวียงที่เป็นลูกหลานของปู่ผาแดงซึ่งมีความสวยงามแบบธรรมชาติแท้ๆเว้ากะสิว่าแถลงเห็นหลานปู่ผาแดงกระเดียมขิงห่วงหนางามกระด้อตั้งแต่คอจดขาขย้อนเบิ่งใบหนาสิบ่ขาคนมองเป็นการประพันธ์เพลงในลักษณะแบบนี้อาจารย์คำภูทวีวรรณเพิ่นถนัดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นวาทศิลป์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามที่จูงใจให้คนอยากจะไปคำว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วในแง่ของความฮักก็คือความงามของสาววังเวียงซึ่งเป็นหลานเจ้าปูผาแดงซึ่งเพลงนี้ได้พรรณนาว่างามบ่มีบ่อนติงามบ่มีบ่อนหิความงามพาให้ลงไหลแท้ๆแต่ว่าในการประพันธ์นั้นแต่เสื่องซ่อนความหวาดกลัวไว้ก็คืออำนาจแห่งความเชื่อความเชื่อกับเจ้าปู่ผาแดงที่มีฤทธิ์เดชและมีคนยึดถือมีคนที่เคารพบูชาและผู้ใดที่ไปที่นั่นต้องมีสัจจะเท่านั้นเนื่องในเพลงที่บรรยายไว้ว่ากระเดียมขิงห่วงหนาคำนี้มันหมายถึงความหวาดกลัวและชีวิตภายภาคหน้าแต่ถึงเนื้อใดก็ดีเพื่อเปิดเผยความลับนี้นักประพันธ์ได้เขียนไว้ว่าเมืองวังเวียงเบิ่งบนใดก็สวยงามมดบ่ว่าจะเป็นสายน้ำธรรมชาติความมีน้ำใจและความสงบสุขและอื่นๆที่อยู่ในเมืองวังเวียง
1: ท่านที่ฮักเพลงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงที่ติดพันกับเมืองวังเวียงซึ่งบางเพลงประพันธ์ด้วยการใส่ประโยคบอกเล่าบางเพลงได้ประพันธ์ด้วยคำเว้าที่มีศิลปะกล่าวถึงโดยอ้อมแต่ถึงอย่างใดก็ตามวังเวียงเป็นดินแดนที่งามวังเวียงเป็นเมืองหนึ่งที่มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติปัจจุบันวังเวียงได้รับการพัฒนาขึ้นหลายมีที่พักหลากหลายรูปแบบห้านอาหารที่ทันสมัยและโดยเฉพาะแมนทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงเฮ็ดให้การเดินทางสะดวกและว่องไวขึ้นหลายสรุปแล้ววังเวียงสมกับคำว่าดินแดนที่สวยงามเพราะเป็นบ่อนที่มีธรรมชาติอันมหัศจรรย์เป็นสถานที่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมยามคงยากที่จะลืมหลง

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเขามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีลาวพบปะสองฝ่ายกับห้องนายกรัฐมนตรีจีนลาวยังมีสิ่งท้าทายที่จะออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาวิสาหกิจของเวียดนาม120แห่งจาก22แขวงและนครเข้าร่วมงานตลาดนัดจีนอาเซียนต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ตอนแรกที่16กันยานี้ที่เขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวง4ประเทศจีนท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการและพบปะกับท่านติงเสียเสียงกรรมการประจำกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีจีนในโอกาสนำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าอาเซียนจีนครั้งที่23ที่จัดขึ้นอยู่เขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวง4ในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ลงเลิกปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อแนะใส่การจัดตั้งพันธุ์ขยายผลการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนของทานทงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศในต้นเดือนมิถุนาปีนี้โดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติการตกลงเป็นเอกภาพของการนำขั้นสูงสุดของสองประเทศว่าด้วยการยกระดับการก่อสร้างคูฮวมสตากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในถูกสภาพการคลองยุคใหม่ให้เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ฝ่ายลาวยังได้ตีราคาสูงต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานวางแสดงสินค้าอาเซียนจีนครั้งที่23รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขตกวงซีในฐานะเป็นประตูสู่ประเทศอาเซียนและยึดมั่นสืบต่อสนับสนุนหลักการจีนเดียวและบรรดา4ข้อริเริ่มที่เสนอโดยสหายจีนและยินดีสืบต่อหัดแน่นการประสานสมทบในเวทีภาคพื้นและสากลสองฝ่ายได้เอกภาพกันสืบต่อสุขยู่บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางแผนการร่วมมือที่การนำสูงสุดได้ตกลงเป็นเอกภาพเช่นโครงการร่วมมือขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะยุทธศาสตร์เช่นการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการพัฒนาชนบทและลึบล่างความทุกข์ยากอยู่ลาวการร่วมมือด้านสาธารณสุขการศึกษาด้านวัฒนธรรมสังคมและเห็นดีสืบต่อเพิ่มทวีการทำมือในด้านต่างๆให้แตกดอกออกผลขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการทำมือเพื่อพัฒนาโครงการที่ปิ่นอ้อมทางรถไฟลาวจีนให้มีบาดก้าวขยายตัวด้วยคุณภาพใหม่เพื่อหับประกันผลประโยชน์ให้แก่สองประเทศอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้สองฝ่ายเห็นว่าปีนี้เป็นปีครบรอบการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและเป็นปีมิตรภาพลาวจีนสองฝ่ายจะสืบต่อสุขยู่แลกเปลี่ยนการไปมาหาสู่และเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของกันน้ำคันศูนย์กลางและคันท้องถิ่นให้หลายขึ้นกว่าเก่ายินดีสืบต่อสีนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นบุญเสื้อระวางสองภาคสองหลัดและประชาชนสองชาติก็คือการมือแบบควมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างควมสตากรรมลาวจีนจีนลาวที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่ให้นับมือนับเข่าสู่ลงลึกและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวจีนในต่อหน้า
0: ในระหว่างวันที่16ถึง17กันยานี้ท่านเพชรพรหมพิพักหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักผู้ซี่น้ำแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเบี้ยพร้อมทั้งติดตามกฎกาเบิ่งผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่แขวงอุดมไซโดยได้ลงพื้นที่บ้านนางิ้วบ้านบอบ้านแฟนและบ้านหัวน้ำบากตาแสงภูไซเมืองไซที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลสุแห้งในท้ายเดือนสิงหาพันมาแขวงอุดมไซได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมนักและดินเจือนจำนวน3ครั้งคือครั้งที่1วันที่7หา8ครั้งที่2วันที่19และครั้งที่3วันที่19หาวันที่30สิงหาพันมาในนี้เมืองที่ได้รับผลกระทบนักมี5เมืองคือเมืองไซเมืองลาเมืองน้ำมอเมืองแบงและเมืองงามี73บ้านประชากร 5,441 คนได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิต6คนสูญหาย1คนและบาดเจ็บ10คนรวมมูลค่าเสียหายในเบื้องต้นประมาณ237ตื้อกว่ากีบท่านเพชรพรหมพิพักได้โอ้ล้มให้ทิศซี่น้ำคณะพักคณะน้ำแขวงอุดมไซลงเลิกเก็บกำข้อมูลตัวจริงให้ละเอียดเพื่อสืบต่อวางแผนแก้ไขในเฉพาะหน้าและยาวนานสืบต่อแก้ไขพื้นฐานโค้งรางถนนหนทางสุรประทานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อกะเกียมหับมือพยาธิระบาดอาจจะเกิดขึ้นในโอกาสนี้ยังได้มอบเงินจำนวน700ล้านกีบ เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยอยู่แขวงอุดมไซตื่มอีก
1: การพบพันธุ์มือระหว่างกองทัพลาวและจีนบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้และนับมือมีประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาหรือเสียงสารปักกิ่งครั้งที่13ที่จัดขึ้นอยู่ในกรุงหลงปักกิ่งของจีนในระหว่างวันที่15ถึง17กันยานี้พลเอกคำเลียงอุทกไกสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ให้สัมภาษณ์ต่อวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ว่าการพบพันธุ์มือระหว่างกองทัพลาวและจีนบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้และนับมือมีประสิทธิผลสูงขึ้นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพบพันธุ์มือระหว่าง2กองทัพลาวจีนที่นับมือก้าวเข้าสู่ล่วงลึกซึ่งเป็นการพันขยายทิศที่นำเกี่ยวกับการสร้างความสถากรรมลาวจีนที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคใหม่สิ่งที่เด่นของการมือคือสามารถรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เขตแดนลาวจีนฝ่ายจีนยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการสร้างบุคลากรให้ทหารและกองทัพประชาชนลาวเป็นจำนวนหลากหลายนอกนี้สองฝ่ายยังได้ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายเวียกงานซึ่งแสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งว่าการพบพันธุ์มือระหว่าง2กองทัพลาวจีนนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้น
2: เกี่ยวกับการยกระดับความยุทธศาสตร์มั่นคงยาวนานและกับความยุทธศาสตร์มั่นคงในทุกสถานการณ์ในสภาพการใหม่ที่ผลเด่นของการประพันธ์มือที่เด่นที่สุดแม่น2กองทัพเฮายังรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนลาวจีนได้ดีหลายนอกจากนั้นแล้วยังให้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคลากรนายทหารแก่กองทัพประชาชนลาวเป็นจำนวนปีละหลายทุนก็ยังหลายเวียกที่ได้ให้การช่วยเหลือถึงกันและกันอันนี้เป็นเห็นว่าการพบปะน้องมือระหว่าง2กองทัพนับมือนับมีประสิทธิผลสูงขึ้นสำคัญไปกว่านั้นมัน2ประเทศลาวจีนเป็นประเทศบ้านไก่เฮือนเคียงที่มีมูลเสือสามัคคีช่วยเหลือกันมาแต่ดนแล้วทั้งเป็น2ประเทศที่มีแผ่นดินแผ่นสายน้ำมีทายผู้สายน้ำที่จอดกันยาวไกลพอสมควรและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นแม่นสองประชาชนสองชาติลาวและจีนได้ไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะตามบริเวณชายแดนนั้นคือกันกับญาติพี่น้องของตนเองข้าพเจ้าอยากเว้าว่าการพบพันการโหมมือระหว่าง2พรรค2รัฐก็คือ2กองทัพลาวจีนแล้วก็การเป็นเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างลาวและจีนบ่สามารถจะตัดแยกออกจากกันได
1: ้พลเอกคำเลียงอุทกไกสอนเน้นนัดเตือนว่าการพบพันธุ์หัวมือก็คือการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างลาวจีนบ่สามารถจะตัดแยกออกจากกันได้ถึงว่าสภาพการในโลกและภาคพื้นจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือจะยุ่งยากปานใดก็ตามการพบพันธุ์หัวมือระหว่าง2ประเทศลาวจีนก็บ่สามารถแยกออกจากกันได้ภายใต้การสินำทางด้านยุทธศาสตร์ระหว่างผู้นำภาครัฐของ2ประเทศลาวและจีนการนำคันสูงระหว่างกองทัพ2ประเทศได้รักษาการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงการจัดตั้งการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นต้นการฝึกซ้อมร่วมภายใต้หัวข้อขบวนรถไฟสันติภาพจัดตั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพอยู่ระหว่างเขตชายแดนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนายและพลทหารก็คือดำเนินการร่วมมือระหว่างของเขตการศึกษาและวัฒนธรรมซึ่งในสุขยู่การพบพันระหว่างกองทัพ2ประเทศลาวจีนนับมือก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและเป็นรูปธรรมอย่างบ่หยุดยั้ง
0: ภายหลังที่ลาวเฮาจะออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแล้วจะเป็นสิ่งท้าทายพอสมควรให้แก่ลาวในอนาคตโดยเฉพาะด้านการช่วยเหลือล่าหรือ ODA อาจจะลดลงท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่านับแต่นี้จนฮอดปี2019ลาวเฮาต้องกะเกี่ยมความพร้อมทุกเงื่อนไขหรือเอิ้นว่าเป็นระยะข้ามผ่านเพื่อจะเข้าสู่การออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาฉะนั้นในระยะ3ปีต่อหน้านี้รัฐบาลต้องได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดายุทธศาสตร์ในการข้ามผ่านให้โรงเรียนโดยเฉพาะด้านกฎหมายและนิติกรรมต่าง
3: ๆพวกเฮาจะเริ่มแต่2026หา2029พวกเฮาจะมีระยะข้ามผ่าน2026หา2029และเวลานั้นพวกเฮาจะมีนะเอิ้นว่า STS เป็นโครงการของ Smooth Transition Strategy หมายว่า การยุทธศาสตร์ในการขามพันแบบโรงเรียนว่าคันเฮาเดี๋ยวนี้เกี่ยวบ่พร้อมเนาะทําอีกนี่เกี่ยวพันถึงปัญหานิติกรรมหรือปัญหาอื่นยังต้องได้ปรับปรุงต่างๆเพราะก็เริ่มเฮ็ดแต่เดี๋ยวนี้ไปแต่ว่าองค์การจัดตั้งสากลจะเบิ่งและก็จังรักษาการสนับสนุนคือเก่าพอ2019จะมากวดเบิ่งคืนว่าพวกเฮาเตรียมพร้อมซะได้แล้วจะลงเฮือนได้บ่สมเทียบคือพวกเฮาอยู่นําพ่อแม่นี่มันประมาณต้องลงเฮือนแล้วมันการผลิตของเฮาจะยกมาตรฐานขึ้นตัวนี้แหละข้าพเจ้าได้เว้าเริ่มยกมาตรฐานนี่ตัวนี้แหละมันเฮ็ดให้การค้าเฮานี่มันขยายตัวมันอยู่ในระดับที่มาตรฐานของสากลของพรรคเดี๋ยวนี้พวกเฮา5ก็แล้วกองประชุมครั้งที่12ของพรรคคือเป็นกองประชุมที่มีความหมายสําคัญหลายครับเจ้าคิดว่าสิห้องรับนี่มาตรการสําคัญเด้อพวกเฮาต้องได้เริ่มหันเป็นรายละเอียดการปฏิบัติแนวทางของพรรคมาเรื่องสร้างเศรษฐกิจเอกราชที่เจ้าตัวสอจเดี๋ยวนี้เฮาต้องสร้างความเข้มแข็งโดยเฮาเองยืนโดยลําแข็งลําขาเฮาหมายว่าสร้างเศรษฐกิจของเฮาเอกราชเป็นเจ้าตัวเองเดี๋ยวนี้เฮาต้องสร้างเศรษฐกิจของอันใดที่เฮามีเงื่อนไขเฮาต้องสร้างให้นําใช้ทรัพยากรของเฮาที่มีให้มีประสิทธิผลสูงสุดเปิดกว้างการผูกพันกับต่างประเทศเพื่อหยาดแยงทุนฮ้อนเทคโนโลยีนาวฮาวต่างๆและดึงการลงทุนเพราะเฮาต้องบ่ให้ตกรถไฟตัวนี้แหละพวกเฮาต้องได้ฮีบฮ้อนเพราะว่าแนวทางของพรรคนี่แหละสจในนั้นก็เว้าสําคัญเลยบรรดาเศรษฐกิจปลายแหลมพวกเฮาได้กําหนดไปแล้ว
0: ท่านทองสวรรค์ภูมิวิหารให้ฮู้ตื่มอีกว่าปัจจุบันลาวเฮาได้เริ่มเข้าสู่ขบวนการออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาเพื่อจะเข้าสถานภาพใหม่ประเทศกําลังพัฒนาขอเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนองค์การจะตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องพร้อมจิตพร้อมใจกันเพื่อเฮ็ดแนวใดให้ขบวนการดังกล่าวนี้ประสบผลสําเร็จอย่างงดงามในอนาคตขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่16กันยายนนี้ท่านฟาร์มยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำ

0: ปีเลียนติดด้วยวงเงินการค่าส่งไฟล์หลายกว่า300ตื้อหยวนหรือประมาณ44ตื้อ700ล้านดอลลาร์เป็นขั้นวิตในปี2025
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่16กันยานี้ท่านนางเออร์ซูล่าวันเดอร์เรเจนประธานคณะกรรมการเอโรปได้เสนอหลายข้อดีเริ่มเพื่อเพิ่มทวีความสามารถด้านความมั่นคงเคียงคู่ความเสี่ยงจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และปกป้องเด็กน้อยทางไซเบอร์ประธานคณะกรรมการเอโรปกล่าวคำเห็นอยู่รัฐสภาเอโรปอยู่ประเทศฝรั่งโดยถือว่าเอโรปต้องการกลไกที่คล้ายคือกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเพื่อสมทบกันรับมือกับบรรดาการแทรกแซงด้วยเหือบินบ่มีคนขับการทำลายและการโจมตีทางไซเบอร์เกี่ยวกับ AI ประธานคณะกรรมการเอโรปเรียกร้องให้มีการควบคุมระดับการพัฒนารูปแบบ AI ที่ก้าวหน้าที่สุดย้อนว่าความสามารถที่นับมือนับเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องอาจจะสร้างความเสี่ยงที่บ่เคยมีมาก่อนส่วนการอพยพประธานคณะกรรมการเอโรปให้ฮู้ว่าเอโรปเสนอกลไกการรับมือกับสภาพการสุขเสริญเอโรปเพื่อช่วยบรรดาประเทศสมาชิกแก้ไขบรรดากระแสอพยพที่มีขอบขนาดใหญ่นอกจากนั้นการปกป้องเด็กน้อยทางไซเบอร์ท่านนางวันเดอเรเซนได้เสนอให้ห้ามเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า13ปีนำใส่สื่อสังคมในขณะที่เด็กน้อยที่มีอายุ 13-15 ปีจะเพียงแต่นำใส่บรรดาบัญชีที่ถูกจำกัดโดยพ่อแม่ของเขาเจ้าสร้างและติดตามเท่านั้นทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และอัมไพวันวงศ์อมธรอ่าน

0: ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวซาจะเจริญพุ่งก้าวหากหู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนป่องดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นผักเฮาท่านเอ๋ย
1: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำความมุ่นซื่นฝากต้อนให้กับเพื่อนมิตรรายการเช่นเคยเนาะและค่ำคืนนี้พบพอกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมบทกลเสียงเพลงห้องมามอบเป็นความมุ่นซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านท่านใดที่มาคักทางด้านบทกลหรือว่ามักรับฟังเสียงเพลงเนาะนอนบ่หลับกระมวลขึ้นมารับฟังรายการนี้ยินดีที่จะมอบความมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมิตรรายการบ่ว่าจะอยู่ตามเพื่อนสั้นบ้านซองหรือว่าไปมาๆยังบ่ทันฮอดเฮือนฮอดซานบ่ทันฮอดจุดหมายปลายทางขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเอาพบพ่อกันก่อนจะหับฟังเสียงเพลงขอนำพาทานมาหับฟังบทกลทำเอกจากรายการผลงานการเขียนของต่อตากีดวังยาวเพิ่นมอบไปเด้อเป็นความสุขมุ่งซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีความสุขสุขดีตลอดไปสำหรับบทกลมีเสื้อวาหวนคืนบ้าน

หลายปีได้จากเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเซนอาวนห่วงหาถูกแรงคำเศร้าโอหนอชีวิตคอยต้องจำจรไกลถิ่นพัดภาคดินเกิดเข้า

มีความฝันตั้งแต่น้อยข้างก่อนตอนเยาว์วัยคือเฮาอยากเป็นครูผู้สิสอนความฮู้จิ้งจำจรไก่บ้านเดินไปฝันไฟเดินตามทางที่ก่อไว้บ่เคยทอดหอดถอนอาศัยวัดเป็นบ่อนยังกินอยู่หลับนอนทุกเศร้าคำภาคเพียนขีดเขียนแต่งแต้มบ่ได้ไล่ลืมทิมเสเพไปทางอื่นให้บ้านเมืองเพิ่นเว้าว่าแล้วแมนบ่ดีวันนี้ได้ตาวคงคืนสู่ถิ่นฐานคงพากันสำลานสู่คนอยู่หนอเจ้าเรียกงานยังถามเอิ้นต้องขอลาอีกเถื่อควมไฟฝันฝากให้เฮานั้น

คนทำอิจจากรายการเป็นบทเขียนของโสตากีปังยาวอันนี้เป็นนามปากกาของเพิ่นเนาะเพิ่นให้ชื่อสำนวนก่อนว่าหวนคืนบ้านเกิดเพิ่นว่าหลายปีได้จากบ้านไปแต่ว่าตอนนี้ก็แม่นกลับมายื้อยามถามข่าวย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นจังใดเนาะว่าซั่นอยู่ดีมีแฮงหมดสุขสุคนชีวิตเพิ่นภาคบ้านไปก็แม่นเพื่อความฝันใฝ่อยากมีอาชีพครูเพิ่นว่าอยากเป็นอาชีพครูผู้มีศิษย์สอนความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้คนต่อไปว่าซั่นจริงได้สู่บ่ถอยเพิ่นว่าเนาะเอาหากว่าเฮามีความใฝ่ฝันอันใดก็ขอให้เดินตามความใฝ่ฝันก็แน่นอนล่ะผลสำเร็จจะมาหาเฮาอย่างแน่นอนเพิ่นว่าตามหาความฝันเนาะขอให้ฝันเป็นจริงก็แล้วกันเด้อมาเข้าสู่บทกลอนของสมคิดสุริยศักดิ์คำคืนนี้เพิ่นขอมอบบทกลอนที่จะดังออกไปเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีหมดสุขสุขคนว่าซั่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานประสบผลสำเร็จบทกลอนชื่อว่าห้ามตาบ่ได้ห้ามปากบ่ให้เว้าบ่ให้เล่าความในห้ามกายบ่ให้แตะต่อยต่ำตัวน้องห้ามใจบ่ไปยุ่งลุงลังก้าวกายแต่ห้ามตาบ่ได้เห็นแล้วหลักแยงหลักแยงน้องย่างง่ายลูกนั่งกินนอนหลักแยงตอนน้องเมินเบี่ยงตาหนีอายหลักแนงนางจนเพ้อละเมอซึมเสยซืนตื่นตกใจสะดุ้งตอนน้องอวยมาสองตาผ่านพบพ่อเกิดก่อพลังแหงแสงเลเซอร์ความหักพุ่งต่ำใหญ่อายไฟตาเป็นทวนใต้อัคคีภัยความหักไข่สุมสลักลูกใหม่ใจอ้ายเหือเหืองย้ำห่างเว้นโบเห็นห่างนวลนางก็ต้องหาทางแยงหูบนางเคยให้แยงหูบนางแลจ้องมองตาสองหน่วยช่วยสายตาทรงให้แก้มยิ้มไม้นางแท้หนา

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนจากสมคิดสุริยศักดิ์ในเสือว่าห้ามตาบ่ได้อาห้ามตาบ่ให้หลักแยงนัวน้องคือสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเมื่อเห็นคนงามคนถูกตาต้องใจก็ต้องได้เหลียวได้เบิ่งได้มองอ้าวนี้เป็นอีกบทกลอนหนึ่งเนาะที่นำมาเป็นข้อมูลเสริมให้กับเพิ่นมีรายการที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในตอนนี้พูดก่อนต่อไปผลงานการเขียนของจันทาทิพย์แดนจำปาขอฝากเป็นความมวลซืนให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทก่อนที่มีเสือวาทำดีไว้เถิดการกุศลผลทานถวายทอดเพื่อหวังจอดฮอดฟังพระนิพพานสร้างความดีไว้เถิดคนกล่าวขานเป็นตำนานจะลึกนึกถึงคุณทำความดีถึงหน่อยบ่ด้อยค่าทำหยาบซาปสาดาตะกุลดีหรือสัวที่ใจข้างในพุ่นกระทำบุญกุศลไว้หลายๆรวยหรือจนก็คนด้ามดังเดียวอย่าโลภเลี้ยวเสี่ยวขดบ่สนไผข้าเสพติดฟินซาขโมยไม่ผลเสียหายเป็นภัยต่อสังคมไปบ่ซอบถึกรอบพญาอินยินบูหานกล่าวขานวาจาคมไผบ่เสือตอบต้านหวานจาจมพายลุ้นลมเพียงแท้และแน่นอน

เอาบทกลอนทำดีไว้เถิดพร้อมเสียงเพลงผ่านไปมอบให้กับเพื่อนมีรายการผลงานการเขียนของจันท่าทิพย์เด่นจำปาหวังว่าคงจะสร้างความมันเสริญให้กับเพื่อนมีรายการได้เป็นอย่างดีเนาะท่านใดที่บ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองถูกใจหรือบ่ถูกใจที่รับฟังรายการนี้ก็สามารถมีข้อคิดเห็นถึงผู้ดำเนินรายการได้เนาะหรือว่าท่านมีความรู้ความสามารถอยากจะทดสอบความรู้ของท่านด้วยการเขียนบทกลอนหรือว่าจะเขียนบทเรื่องสั้นเนาะประกอบส่วนมวลสื่อกับรายการของพวกเขายินดีต้อนรับเอาผลงานของท่านมาออกสู่รายการนี้เนาะก่อนต่อไปมาหาฟังบทเขียนของลูกดอนกระเด็นซึ่งก่อนบทนี้แม่นคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบเป็นความสุขให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านบทก่อนมีชื่อว่าแม่ยิ่งลาวดาวดวงเด่น

งามหยิ่งแยงสถานการบ้านเฮือนโฮงหอสะอาดดีด่าลนดุมันทนทานสร้างกระทำการบากบันสักสีหยิ่งประเสริฐสั้นคันท่าบอลอยลาหักตัวตนเพียบพร้อมหอมหอคิงขวนออกแห่งงานขยันแข็งแข่งสายบ่เคยงอบ่แบมือขอลากายยากระทุ่มใส่เรียกงานน้อยใหญ่บ่เกียจคานเรียกเงินสารเหียบห้อยบ่ถึงค่อยคำแรงดอกหนาสิ้นใหม่แพงต่ำผ้าสบายขาขามสูงมือผยุงลิงลายกายซอนแซมซอนกินนารอนหลงยิ้มพิมพ์ใจแสนสง่าหูปู่ป๋าปากบอนย้อนกั้งโกนแกงหูแยงแวนใส่ก้อยลายห้อยซ้ำลิงลายเอาไปขายมีเงินค่าสูงแสนพนมากผลยิงลาวสร้างเป็นดาวดวงเด่นเห็นผลงานเอกอ้างสรรสร้างแต่สิ่งดีมูลเสื้อมีเลิศลำบ่ด้อยค่ามองหมางการศึกษาวิชาศิลป์ศาสตร์สูงประดับโกปริญญาโทพร้อมปอตีและปอเอกนั่งสภาดาวเอกอ้างปัญญากว้างเก่งทวีบทบาทมีสืบสร้างทวีหญิงกายหลังเป็นแล้วทางสติลาวข้าคุณบ่เสียเต็มแถมยังมีใบหน้าสังคมลาวโดดเด่นเป็นผู้สานสืบเงาวัฒนธรรมลาวพุ่งพ้นสติล่ำยุคสมัย

บทกลอนที่มีชื่อว่าแม่หญิงลาวดาวดวงเด่นซึ่งเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นเราได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะเอาสำหรับแม่หญิงลาวก็เป็นสุดที่มีคุณค่าเลิศล้ำสูงส่งคุณค่าเทียบเท่ากับเพศชายเพิ่นว่ามีความรู้ความสามารถมีมูลเสื้ออันดีงามและเลิศล้ำบ่ต้อยต่ำมีการศึกษาสูงหลายฐานก็มีความรู้ความสามารถการศึกษาที่สูงส่งปริญญาตรีปริญญาโทป.เอกตินั่งอยู่ในสภาซึ่งมีความเด่นก้าวเอกอ้างหลายเนาะอันนี้ก็ขอส่งเสริมผลงานของเอื้อยนงหญิงลาวเฮาที่มีความรู้ความสามารถก้าวเก่งเทียบเท่ากับเพศชายขอให้พร้อมพากันสืบทอดผลงานที่เลิศล้ำนี้ตลอดไปมาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพดเทพพนมเพิ่นขอฝากบทกลอนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพิ่นมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและนอนหลับฝันดีโดยทั่วถึงกันบทกลอนมีชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้ดีกว่า

เห็นนวลนางเนตรย้อยย้อยยังลินไหลจิตใจเสสวงหักหักสลายลงพื้นชื่นจุนตนตัวเปื้อนปานฝนฝ้าทรงห้องอยู่ตาบ่อนเบาหลายล้นกลัวอยู่ทางยินว่านางหักพรหลอนเลื่นลงควมสวมบทเป็นกากีแลนหนีนำสายสู้อยู่บ่ดลนานได้ปานไฟจูดอีหักที่มีมอบมวลมาลายสิ้นส่วนสิตายสายมาผ่านพบพ่อโอ๋น้อนายเหลือหลายนายผู้สายสะเลหลวงหลอกยิงลมลินให้เขายินดีด้วยดอมใจจริงต่อแล้วก็แกะกาบกล้วยกินในนั้นเหล่าวางเศร้าสานางนาดน้องผู้คองโง่งมหักอย่าปักใจในสายสั่วสามแนวนี้คือว่าทานผาไทยทิมเผาผีบ่ได้ทานเก็บเอาใจจงไว้มาให้บาดพ่อแม่

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อาบทกลอนจากคำพูดเทพนมเพิ่นให้ชื่อว่าเก็บน้ำตาไว้สะดีกลัวเอาอย่าไปโศกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียน้ำตาให้คนที่บ่ฮักเฮาปล่อยเขาไปสะดีกลัวน้ำตาที่มีคุณค่าจงไว้ไว้ให้น้ำบาดพ่อแม่ตายสะดีกลัวอันนี้เป็นบทกลอนของคำพูดเทพนมนำมาเป็นความบูชาให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในตอนนี้มาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้รับพระจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังพร้อมด้วยในสั่งส่งเสียงขออวยไส้พรเพื่อนมิตรรายการจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: าแก้วไม่รู้กินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

พัฒนาเศรษฐกิจต้องติดแน่นกับการปกปักรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมของชาติสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะเวลา 22:00 ถึง 23:00 ท่านฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับปุ่นน้องครับหน้าที่ดำเนินรายการมีรายการฟังในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้เนาะบางท่านถ้าฟังจากทางวิทยุของรถเดินทางไปมาในตอนนี้บอกว่าท่านจะไปเวียกไปงานหรือว่ากลับบ้านกับเพื่อนกระดิ่งท่านผู้ฟังเนาะมงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการเดินทางในเวลากลางคืนเราต้องได้มีสติให้หลายขึ้นท่านผู้ฟังการเบิ่งเห็นต่างๆเนาะเส้นทางบางเส้นนี่ก็แม่นระบบไฟยังทางอาจจะบ่ทั่วถึงบางครั้งก็อาศัยเฮือนสาดไฟของเฮือนพ่อแม่ประชาชนที่อยู่แคมป์ทางเรือไฟตารถของเราเองเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมามีสติระมัดระวังส่วนท่านใดที่หาฟังรายการอยู่ตามเฮือนซ่านบางท่านยังบ่ทันนอนเถื่อเนาะมงนี้ก็เป็นกำลังแห่งใจให้เด้อรายการเฮาก็มีทั้งเสียงเพลงพร้อมกับสารดีๆสิ่งดีๆนำมาแนะนำให้มิตรรายการได้หาฟังเป็นติละระยะไปแต่ว่าตอนต้นรายการแบบนี้บุญน้องจะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมอบความมวลซื่นส่งเสียงเพลงให้ท่านได้หาฟังระยะต่อไปมีสารดีๆและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเตือนอีก

0: เสี่ยวเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักเฮาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อประกอบส่วนป้องกันบ่ให้เป็นไข้เลือดออก
1: สิยากอีหยังพร้อมการปฏิบัติ5ปอหั่นเด
0: ้5ปอมันมีอันใดแด่ตัวฮู้บ
1: ่ฮู้แท้ปอที่1กับปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ําในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่สําหรับปอที่

ช่วยในการป้องกันไข้เลือดออกถ้าหากมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นหรือมีการระบาดอยู่บ้านของท่านกรุณาแจ้งในบ้านสุขศาลาห้องการสาธารณสุขเมืองหรือโทร021-215-029 030-573-5973และ020-5571-6226ด้วยความห่วงใยจากแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้มีรายการได้หับฟังมวลผ่านไปมอบเป็นความสุขได้ทุกทานที่หับฟังรายการในขอบเขตทั่วประเทศบอกว่าทานจะหับฟังที่นครหลวงเมืองจันทร์ก็ดีหรือว่าหับฟังทั้งต่างแขวงก็ดีเนาะบุญน้อมเป็นกำลังแห่งใจให้กับมิตรรายการทุกทานแล้วก็หับฟังไปแล้วก็สามารถรายงานมาได้เติมผลของการหับฟังเป็นแนวใดทานหับฟังแจ้งหรือบอเนาะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรายการจะโทรมารายงานผลของการหับฟังหรือว่าโทรมาอยากฟังเพลงฟังล้ำกับแมน020-5986-8324ยินดีต้อนรับในรายการทุกทานและกับบุญน้องแจ้งเรื่อยๆเนาะสำหรับวันเวลาในการโทรมาขอให้เป็นวันเวลาทางราชการกันแล้วกันและยังนี้ก็ยังฝากเตือนอยู่ด้วยครับผู้ฟังขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเรื่อยๆครับผู้ฟังบอกว่าทานจะอยู่ที่นครหลวงเมืองจันทน์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังจุดใดที่มีการฝากเตือนแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนสุรทานก็ให้มีการกักเก็บความพร้อมโดยเฉพาะท่านที่อาศัยอยู่เรียบตามแม่น้ำสายต่างๆหรือว่าอาศัยอยู่ใกล้ภูผาป่าไม้อยู่เขตเนินภูอย่างสิต้องได้มีสติเรื่องของการกักเก็บความพร้อมการยกย้ายบ่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเฮาวัตถุสิ่งของที่มีค่ารวมถึงตู่ของเฮาเองและก็ลูกหลานคนในครอบครัวของเฮานะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็ฝากไว้นะท่านผู้ฟังเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: แก้วไม่ลูกเห็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิ้งฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ได๋บ่ได้ได๋เป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

ท่านกำลังหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. 1 ชั่วโมงเนาะมีรายการอยู่กับบุญน้องอยู่กับพื้น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของเฮามีทั้งสาระดีๆข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึงเสียงเพลงเสียงลำเพราะว่าแต่ละระยะบุญน้องก็จะให้มีรายการได้หับฟังเนาะเสียงเพลงเดเสียงลำนำสลับซับเปลี่ยนกันไปเพื่อบางท่านว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเอาล้ำเข้ามาเดหรือเสียงคับต่างๆเนาะก็สามารถติดตามมาฟังได้ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้รายการนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังเรื่องของการพัฒนาตนเองเพื่อนว่าบางคนนี่มีความกระตือรือร้นมีความห้าวหาญในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยมีการสังเกตจากการกระทำของตัวเองในมื้อที่ผ่านมาว่ามื้อนี้เขาได้เฮ็ดอย่างใดสิ่งใดที่สมควรในการพัฒนาสิ่งใดที่มันดีขึ้นอันนี้เป็นการดีนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเขาจำเป็นต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบให้มันไว้บาทเดียวเขาเพียงเริ่มจากมื้อละน้อยมื้อละเล็กมื้อละน้อยนะคะผู้ฟังเนาะเริ่มจากตัวเขาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องของทักษะต่างๆบางคนมีการพัฒนาเรื่องของภาษาเนาะบางคนก็มีการโซกเฮียดฮู้อีกภาษา2 3ภาษาขึ้นไปสิอันนี้ก็เป็นการดีนะคะผู้ฟังเนาะฉะนั้นก็เริ่มจากตัวเฮานี่แหละเป็นการพัฒนาตัวเฮาเองสิ่งใดที่ว่าเฮาเฮียนฮู้ในมื้อที่ผ่านมาเฮาคิดว่ามันยังบ่ทันดีเทื่อบ่หรือว่าอยากมีการปรับปรุงก็ให้มีการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: มื้อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบ่รู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปหุ้งหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

่านกำลังรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวสำหรับท่านใดที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะของติดตามทาง Facebook ก็สามารถไปกดติดตามได้เพจของลาวเนสนอลเรดิโอท่านผู้ฟังพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเด้อซึ่งในเพจเฮาก็จะมีหลายข้อมูลข่าวสารบางรายการก็มีการบันทึกวิดีโอการดำเนินรายการสดลงไว้พร้อมเนาะท่านก็สามารถไปรับชมรับฟังคืนหรือจะแสดงความคิดเห็นในตื่มหรือถ้าว่าท่านเห็นข้อความใดที่เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดส่งต่อเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หมู่เพื่อนคนในครอบครัวทุกได้ทุกคนนั่นแหละเนาะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องว่องไวและกระทันการเชื่อว่าปัจจุบันนี้หลายท่านเนาะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสื่อออนไลน์นี่ถือว่าหลายเนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนมีสติเบิ่งให้ดีท่านผู้ฟังเพจทางการหรือบ่เบิ่งให้ดีเบิ่งให้ละเอียดบางครั้งนี่เฮาเบิ่งไปนี่คือเพจแท้นะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นเพียงเพจปลอมเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลที่ว่าอยากจะต้องการเอายอดไลค์ยอดแชร์หรือบางครั้งอาจจะหวังสร้างความปั่นป่วนให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะในทางสื่อออนไลน์นี่เนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติให้หลายขึ้นการบริโภคข่าวเพิ่นเอิ้นว่าบางครั้งนี่มันก็ดีทันสมัยเนาะแต่ว่าคันเฮาใช้เป็นทางที่บ่ถูกต้องอาจจะเป็นดาบสองคมให้เฮาก็ได้อันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกท่านเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ้าวแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือว่าเปิดเซโอใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันใดแม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้อลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดเซโอหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้อลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

เสียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลมวลผ่านไปแต่เบิ่งเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่หับฟังรายการตลอดมาขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายที่มีรายการส่งให้กับบุญน้องเรื่อยๆสำหรับมีรายการท่านใดที่อยากจะส่งข่าวข่าวตื่มแล้วค่ะบุญฟังส่งข่าวมาได้020-598-6834ขอให้เป็นวันเวลาทางราชการกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้เช่นเคยเนาะบุญน้องปิดท้ายให้ตื่มอีก1เสียงเพลงเสียงเพลงจบลงมาได้ผู้ดำเนินรายการบุญน้องพานภูวงลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขความโชคดีจงเกิดมีแด่ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ขึ้น9ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่20กันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสื่นยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวนดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงส่างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการเพื่อสาวกสิกร16โมง30นาทีรายการสีสันเสียงเพลง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงรายการมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดสื่นยามเศร้า
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หัวดวงสี่วัน
1: สบายดีท่านผู้ฟังทีฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้ออกอากาศในทางที่ฮักฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศกระจายเสียงที่นครหลวงเลี้ยงจันด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้เวลา 5:00 น. ค่ะ 6:00 น. บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พบพอกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายๆคนที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิดเมื่อยแดมื้อนี้ก็เป็นมื้อพักผ่อนก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและพร้อมเดียวกันนี้วันอาทิตย์ทิศหันษาเนาะบางคนนี่ก็เกรียมแผนการเดินทางไปยามพี่ยามน้องพาครอบครัวไปลิ่นไปเที่ยวพบปะสังสรรค์ต่างๆการเดินทางก็ขอขอให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันและ1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงสิ่งดีๆผ่านทางรายการพวกเขามาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับมิตรรายการที่กำลังหับฟังรายการบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี้เนาะหลายคู่หลายคนนี่ก็ยังสืบต่อในการเห็นเวียกเงินเวียกสารอยู่บางคนนี่ก็มีเวลาออกกำลังกายเดย์ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายให้กับตัวเองแต่ว่าบางท่านนี่ก็จิบกาแฟบ่ว่าจะอยู่เฮือนหรือว่าน้ำห้านกาแฟต่างๆท่านผู้ฟังก็ขอส่งกำลังแห่งใจในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ่ายเสียวต้องมาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสียวเอ้ยอันซ้ำสิกินสิเมามันก็บ่มีอยู่หั่นแล้วเอาลวดเสียว
0: ระวังเด้อเสียวยามมีจ่ายบ่อันบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสียว
2: เงินทองของหาได้ยะเฝ้าใจมดโถงเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นภัยผู้กินทินป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืบยามเช้าได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังก็มีแจ้งการเนาะจากแผนกโยธาธิการขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับกำหนดหลีกเลี่ยงการสัญจรบางเส้นทางในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็คือตอนเช้าของวันที่20กันยานี้เนาะดังที่ฮู้นำกันท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการจัดระเบียบการสัญจรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดงานแข่งขันกีฬาแลนมินิมาราธอนเพื่อเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ35ปีสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีพร้อมทั้งจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติซึ่งตามการที่กำหนดนี้ท่านผู้ฟังก็คือมื้อนี้เนาะวันที่20กันยาเป็นมื้อจัดแข่งขันโดยกำหนดเวลา 5:00 นจนถึง 8:30 นสำหรับเส้นทางในแต่ละจุดนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็ได้ระบุเส้นทางในการแข่งขัน2ระยะคือ5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรสำหรับเส้นทาง5กิโลเมตรแม่นเริ่มจากบริเวณด้านหน้าทางสภาแห่งชาติไปวงเวียน450ปีและกระทั่งประตูไซถนนล้านสร้างก่อนที่จะวนกลับมาผ่านถนน23สิงหาและเข้าสู่เส้นไซบริเวณหอสภาแห่งชาติและเส้นที่2ก็คือเส้นทาง10กิโลเมตรจะควบคุมเส้นทางหลายจุดในเขตใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังก็คือทางบริเวณประตูไซถนนล้านสร้างถนน3แสนไทยวงเวียนท่าดำบริเวณน้ำพุถนนเศรษฐาธิราชถนนเจ้าฟ้างุมบริเวณหอคำถนนคูเวียง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังที่เคารพทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารจากทั้งแขวงสารวันเนาะเพิ่นก็ห้ามนำเข้าเด็ดขาดก็คือห้ามซื้อหมูเป็นโตนำเข้ามาเลี้ยงประเภทหมูแซ่แข็งสิ้นส่วนหมูต่างๆเข้าในเมืองละครเพ็งอิงไซแจ้งการจากห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองละครเพ็งท่านผู้ฟังเกี่ยวกับพยาธิอหิวะหมูได้มีการระบาดอยู่บางบ้านเนาะของบางเมืองในขอบเขตแขวงสยบุรีเริ่มแต่กลางเดือนมิถุนายน2026เป็นต้นมาและก็ได้มีการระบาดแพร่ลามกวมเอา30บ้านของ6เมืองของแขวงสยบุรีเพื่อรับประกันบ่ให้พยาธิดังกล่าวแพร่ลามเข้ามาในเมืองละครเพ็งให้หน่วยงานสัตว์เลี้ยงก็คือทั้งการประมงก็คือทางคณะรับผิดชอบตามขอตกลงเอาใจใส่พันขยายแจ้งการสบับนี้ให้ลงถึงครอบครัวเลี้ยงหมูพันซีนเนาะภายในเมืองภาคส่วนเกี่ยวข้องให้พร้อมกันจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดคือ 1. ห้ามน้ำเข่าอาหารประเภทหมูแซ่แข็งสิ้นส่วนหมูเข่ามาในเมืองละครเพียงอย่างเด็ดขาด 2. ลงสร้างบทบันทึกและกวดกาเข้มงวดสุกนิ้วผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ขายซีนในตลาด3. ห้ามซื้อหมูเป็นตัวน้ำเข่ามาเลี้ยงมาขายลงตลาดและนำไส้ในงานต่างๆตามประเพณีเด็ดขาด 4. บ่ให้ผู้ประกอบการครอบครัวเลี้ยงหมูนำเอาหมูเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มหรือในครอบครัวอีกเพื่อบ่ให้มีความเสี่ยงต่อการลงทุนและ 5. ให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์เฮ็ดข้อตกลงของห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองแต่งตั้งคณะรับผิดชอบเรื่องงานดังกล่าวโดยเฉพาะเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติการพัวพันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหัวมือกันควบคุมท่านผู้ฟังสนั้นโดยเฉพาะระยะนี้ผู้ที่ประกอบการเลี้ยงหมูเนาะห้ามเคลื่อนย้ายหมูออกนอกบริเวณและพร้อมเดียวกันปฏิบัติท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นบ่ว่าจะเป็นการค้าขายการอุปโภคบริโภคต่างๆนี้ท่านผู้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีความตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเพราะว่าพยาธิอหิวะหมูนี่แม่นพยาธิติดเชื้อไวรัสที่ให้แห้งติดต่อได้ง่ายในประเภทสัตว์ก็คือสัตว์ก็บ่ว่าจะเป็นทั้งหมูบ่ว่าจะเป็นหมูพันหรือว่าหมูปลานี่ท่านผู้ฟังขอให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมโดยเฉพาะระยะนี้ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงหมูบ่ว่าจะเป็นทั้งเคลื่อนย้ายบ้านสู่เมืองแขวงสู่แขวงท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแจ้งการเติมตอนนี้จะเป็นบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนระยะต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการเพิ่มเติมอีก

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังหลายคู่หลายคนนี่กะเฮ็ดเวียกเงินเวียกฟานได้เนาะบางคนนี่กะออกกำลังกายหยุดสิ้นหยุดสายผ่อนคลายให้กับทางกายตนเองท่านผู้ฟังในการบำรุงสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการออกกำลังกายเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องได้บำรุงตนเองให้ดีโดยเฉพาะอาการในตอนเช้าแบบนี้บางคนนี่กะว่าไปย่างออกกำลังกายแดบางคนนี่กะขี่รถทีบการออกกำลังกายนี้ท่านผู้ฟังบางคนนี่กะจะเน้นใส่แต่เป็นมื้อพักเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์แดอันนี้ก็แล้วแต่เงินไขความสะดวกของทุกคนเพราะว่าการบำรุงสุขภาพท่านผู้ฟังคือฮู้นำกันบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเคียงคู่กันนั่นบำรุงตนเองให้ดีการกินการอยู่เคียงคู่กับการรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังคือฮู้นำกันเนาะหลายคนกะเพิ่งปรารถนาอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าว่าเฮามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮายังสามารถซอกเฮ็ดซอกหาได้แต่ว่าสุขภาพทางกายบ่แข็งแรงซอกซื้อบ่ได้เด้อมิตรรายการสนันกะขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสริญยามเช้า

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดเสียงยามเช้าได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยรับฟังสิ่งดีๆข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการท่ามกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสดเสียงยามเช้ามาโดยดีตลอดมาท่านสามารถรับฟังได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา5โมง5 6โมงเอาละท่านผู้ฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชุมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทหัวเสื่อมต่อจีนอาเซียน
1: ในระหว่างวันที่16-17กันยา2566นี้คณะผู้แทนการทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวนำโดยท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกซนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือความมั่นคงเสียงซานครั้งที่13ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพโดยการเป็นประธานของท่านพลเอกต้งจุนรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีบรรดารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและองค์การจัดตั้งสากลหลายกว่า100ประเทศเข้าร่วมในกองประชุมท่านพลเอกต้งจุนได้กล่าวเปิดกองประชุมและเน้นนักว่ากุญแจสำคัญในการคุ้มครองความมั่นคงทั่วโลกแม่นอยู่ในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเป็นพื้นฐานในการรักษาสันติภาพกองทัพจีนเต็มใจที่จะร่วมมือกับกองทัพของประเทศอื่นๆเพื่อร่วมการจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มด้านความมั่นคงทั่วโลกเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเสริมขยายการประสานงานสากลเพื่อความมั่นคงร่วมกันปรับปรุงความสามารถในการร่วมกันรักษาความมั่นคงเสริมสร้างการคุ้มครองความมั่นคงในขงเขตเพิ่มการสนองผลิตภัณฑ์ความมั่นคงสาธารณะและประกอบส่วนไฮไลท์ขึ้นในการสร้างสุมสนที่มีอนาคตห่วมกันสำหรับมนุษยชาติในกองประชุมได้ปรึกษาหารือกันใน4หัวข้อหลักคือหัวข้อที่1ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกและความเสถียรภาพทางด้านยุทธศาสตร์หัวข้อที่2การขัดแย้งภายในการคาดคะเนและวิธีทางในการแก้ไขหัวข้อที่3บรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อกับความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกและหัวข้อที่4พลบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศที่กำลังพัฒนาโอกาสดังกล่าวท่านพลเอกคำเลียงอุทไกซนได้ประกอบความเห็นแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อบรรดาความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงและความเสถียรภาพในอาเซียนแปซิฟิกว่าสภาพการด้านความมั่นคงของภาคพื้นนับมือยิ่งมีความสลับซับซ้อนบ่แน่นอนต่อกับปัญหาด้านความมั่นคงที่พ้นเด่นมี3สิ่งท้าทายสำคัญที่ควรได้หับการเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมรวมทางระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านเศรษฐกิจสังคมของชาติและความมั่นคงของภาคพื้นน้ำอีกยิ่งไปกว่านั้นมีบางประเทศได้สวยใส่สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องมือเพื่อกดนวงทวงดึงการพัฒนาของประเทศอื่นทำลายเศรษฐกิจและการลบล้างความถูกยากของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเดียวกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เป็นประธานร่วมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในขอบของประชุมรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกพร้อมทางเกี่ยมเป็นประธานร่วมกับกองทัพประชาชนจีนด้านการแพทย์ทหารปี2007-2030ซึ่งล่าสุดได้ประสบผลสำเร็จในการฝึกซ้อมขบวนรถไฟสันติภาพครั้งที่6ร่วมกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ AI ถึงว่าจะสวยขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ก็ถูกกลุ่มคนบ่ดีนำใส่หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตฉะนั้นทุกฝ่ายควรเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างมาตรการคุ้มครอง AI ให้มีความโปร่งใสปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกมีการแข่งขันสูงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการทหาร ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเสนอบ่ให้ไซอาเซียนเป็นเวทีแข่งขันยัดแยงอิทธิพลของประเทศใดหนึ่งแต่ต้องยกสูงความเป็นเอกสารและความเป็นแกนกลางของอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกล่าวเติมอีกว่าลาวในนามเป็นประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติและสมาชิกอาเซียนย้ำใดก็ยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศอันเสมอต้นเสมอปลายของตนที่ว่าสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาขยายการพัวพันหัวมือกับทุกประเทศในโลกโดยบ่จำแนกระบบการเมืองที่แตกต่างกันบ่แทรกแซงเข้าในกิจการภายในของกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งบ่แทรกแซงเข้าในกิจการภายในของกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทุกประเภทที่เกิดขึ้นด้วยวิธีทางการทูตโดยผ่านขบวนการไกลเกี่ยเจรจาปรึกษาหารือแม่นวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่สอดคล้องถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพราะว่ารูปแบบและวิธีการดังกล่าวนี้เป็นทั้งออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการสิ้นเปลืองงบประมาณอันมหาศาลเป็นการปกป้องและลดพรการสูญเสียชีวิตของทหารทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริสุทธิ์รวมทั้งผู้เฒ่าและเด็กน้อยได้หลายแสนคนหรือหลายล้านคน
0: เมื่อผลวันนี้คณะผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนำโดยท่านแก้ววีสุขสุรพมห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการร่วมมือด้านนวัตกรรมจีนอาเซียนครั้งที่14ที่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนซึ่งในงานดังกล่าวท่านได้ขึ้นกล่าวปราศัยเกี่ยวกับการแบ่งปันปัญญาประดิษฐ์และแบ่งปันผลสำเร็จท่านได้เน้นย้ำว่าการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้ AI เป็นบุริมสิทธิยุทธศาสตร์ของชาติลาวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและลดพรความแตกตูนด้านดิจิตอลพร้อมทางได้ยกให้เห็นความสำคัญของยุคยุทธศาสตร์AI แห่งชาติและการร่วมมือพัฒนาบุคลากรดิจิตอลนอกนั้นคณะยังได้เข้าพบปะสองฝ่ายร่วมกับองค์การปกครองนครนานนิงในการพบปะครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันขยายการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนแนวกันนี้ท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้แสดงความขอบใจอย่างอบอุ่นต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนรัฐบาลเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนส่วนไทยทอดเทคโนโลยีจีนอาเซียนและนครนานนิงที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นและสมเกียรติสองฝ่ายได้ทบทวนถึงผลสำเร็จการร่วมมือในระยะผ่านมาการเข้าร่วมกองประชุมและการพบปะสองฝ่ายครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลาวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยียกระดับความร่วมมือกับจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยืนยงท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังมิงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปินอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

านผู้ฟังที่เคารพเมื่อบุดลมื้อนี้คณะผู้แทนลาวนำโดยท่านทิพสรสุขธรรมวงศ์ของหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือสากลพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และกองประชุมปิ่นอ้อมภายใต้หัวข้อการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการสังคมสำหรับกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งและมีความเอื้ออาทรในกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้ร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกปรึกษาหารือและพิจารณาวาระสำคัญต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานสวัสดิการและการพัฒนาสังคมเป็นต้นการพันขยายแผนงานยุทธศาสตร์สำหรับปี2026-2030ที่กองประชุมได้สุ่มใส่สุกโย่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนงานใหม่ในระยะปี2026-2030ภายหลังที่ได้สำเร็จการประเมินผลแผนงานในระยะผ่านมานับแต่2021-2025การยกระดับการปกป้องสังคมและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสได้เน้นหนักถึงการสุกยู่แถลงการและกรอบยุทธศาสตร์สำคัญเช่นแถลงการอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปกป้องสังคมเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นใจกลางกรอบการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจที่มีผู้สูงอายุมีส่วนร่วมติดตามความคืบหน้าด้านสิทธิเด็กแม่หญิงและผู้ด้อยโอกาสผ่านแผนงานระดับภาคพื้นว่าด้วยการลึบล่างความหุนแหงต่อเด็กการปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและบุรีมสิทธิ์ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาขีดความสามารถกำลังแหงด้านการบริการสังคมโดยการพัฒนากำลังแหงทางด้านบริการสังคมการร่วมมือผ่านเครือข่ายเวียกงานสังคมสงเคราะห์และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรับประกันการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมมือกับประเทศกุจิรจาและองค์การจัดตั้งสากลโดยได้รับฟังการเสนอแนวทางและการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและภาคียุทธศาสตร์อื่นๆเพื่อระดมทรัพยากรและพันขยายเวียกงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045การเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวอันสำคัญของลาวพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกันพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมให้มีความเข้มแข็งยุติธรรมและรับประกันว่าประชาชนถูกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการปกป้องพร้อมทั้งได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยืนยงโดยบ่ปะทิ่มไผไว้ข้างหลังพวกเขาได้เสนอเกี่ยวกับผลสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียนครั้งที่22และบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปให้ท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของเราจากตลาดจีนสู่บทบาทขั้วเสื่อมต่อจีนอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

งานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครหนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-21กันยานี้โดยมีหลายกว่า 3,400 บริษัทจาก70กว่าประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วมในนี้สำหรับลาวท่านเฉลิมไซกุมาซีทองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลได้นำพาหัวหน่วยธุรกิจลาวเข้าร่วมโดยเลือกเอาแคว้นเซกงเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวในการเข้าร่วมงานครั้งนี้งานวางแสดงครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีกว่าซึ่งเป็นคำขวัญที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทางสะท้อนให้เห็นทิศทางใหม่ของการพัฒนาการพัวพันจีนอาเซียนทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเสื่อมต่อดิจิตอลพลังงานและการพัฒนาสีเขียวพอการยกระดับจากเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนไปสู่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซุนกำลังเฮ็ดให้ขอบการหัวมือจีนอาเซียนก้าวไปอีกขั้นจากที่เน้นเพียงการลดภาษีและเพิ่มปริมาณการค้าไปสู่การสร้างระเบียบและกลไกใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในบทปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิต่อพิธีเปิดงานคาเอ็กซ์โปครั้งที่23ได้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของลาวต่อการพัฒนาการหัวมือจีนอาเซียนโดยเน้นหลายคงเขตการหัวมือทางด้านการค้าและการลงทุนดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์พลังงานสะอาดความมั่นคงด้านอาหารจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือMSME รวมถึงตลอดถึงการใช้รถไฟลาวจีนเป็นกว่าเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนปัจจุบันการพัวพันทางเศรษฐกิจระหว่างจีนอาเซียนสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉพาะปี2025ยอดมูลค่าการค้า2ฝ่ายทะลุ 1,000 ตื้อดอลลาร์เป็นครั้งทำอีกโดยบรรลุ 1,050 ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 7.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024เหตุให้จีนกลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียน17ปีติดต่อกันขณะที่อาเซียนเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับหนึ่งของจีน6ปีติดต่อกันตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกถึงขนาดของตลาดและสายพัวพันทั้งการค้าที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างจีนอาเซียนพร้อมนี้ปี2026ยังเป็นปีแห่งการสร้างตั้งการพัวพันคู่หวมยุทธศาสตร์หอบด้านจีนอาเซียนครบรอบ5ปีดังนั้นการสุกโย่เขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำซูนจึงเกิดขึ้นในจังหวะที่2ฝ่ายกำลังพยายามเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ให้หลายกว่าเก่าเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ทั้ง2ฝ่ายสำหรับลาวความหมายของเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำซูนจึงอยู่ที่การเปิดสองทางใหม่ให้สินค้าลาวเข้าสู่ตลาดจีนลาวมีทายแห่งด้านสินค้ากสิกรรมพลังงานแห่ธาตุและอื่นที่สามารถขยายตลาดได้แต่มีตลาดใหญ่

0: ของหับเพียงอย่างเดียวแม่นบ่เพียงพอสิ่งที่จะกำหนดว่าสินค้าลาวจะสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดในจีนได้หลายเพียงใดคือคุณภาพมาตรฐานปริมาณการผลิตการหับห้องต่างๆและอื่นดังนั้นการส่งเสริมการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับ3จำศูนย์ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยกระดับภาคการผลิตภายในโดยเฉพาะ MSME ของลาวจำเป็นต้องสามารถนำไส้ดิจิตอลการค้าทางออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้าหาผู้ซื้อการหัวมือด้าน AI ที่ถูกยกขึ้นในคำปราศัยของทานเสริมไซโกมาซิตจึงบ่ควรเบิ่งเป็นเรื่องไกลตัวเพราะ AI สามารถมานำไส้ในการตลาดการจัดการสร้างการคาดคะเนตลาดการแปลภาษาการบริหารตองโซการสนองและการพัฒนาสินค้าถ้าหากหัวหน่วยธุรกิจของลาวสามารถนำไส้เทคโนโลยีเหล่านี้มาใส่ได้หลายขึ้นการเข้าหาตลาดจีนก็จะมีสองทางหลายกว่าเก่าอีกด้านหนึ่งคำปราศัยดังกล่าวได้ให้น้ำหนักกับการหลุดอุปสรรคที่บ่แม่นภาษีสำหรับการค้าสินค้ากสิกรรมประเด็นนี้มีความหมายหลายเพราะการมีตลาดและภาษีที่เอื้ออำนวยบ่ได้หมายว่าสินค้าจะเข้าตลาดได้ง่ายขั้นตอนกวดกามาตรฐานอาหารสุขอนามัยการกวดสอบแหล่งกำเนิดและเอกสารการค้าล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กำหนดต้นทุนและความไวในการนำสินค้าเข้าตลาดการอำนวยความสะดวกด้านนี้จึงมีผลโดยกงต่อความสามารถแข่งขันของสินค้าลาวพร้อมนี้การทีลาวเสนอให้จีนอาเซียนเสริมสร้างการหัวมือทางด้านอาหารและสร้างสายพันธุ์การผลิตสนองทีมันเนียวก็สะท้อนถึงโอกาสของลาวในฐานะแหล่งผลิตกสิกรรมถ้าหากลาวสามารถพัฒนาจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปสร้างยี่ห้อสินค้าและเพิ่มมูลค่ามูลค่าที่ได้จากตลาดจีนก็จะสามารถกระจายไปสู่ชาวกสิกรหัวหน่วยธุรกิจและท้องถิ่นได้หลายขึ้นในด้านพลังงานก็มีบทบาทสำคัญในวิสัยทัศน์จีนอาเซียนยุคใหม่ลาวได้เสนอให้สองฝ่ายเสริมสร้างกันลงทุนร่วมกันในพลังงานหมุนเวียนเมืองอัสริยะและโขงลางเงินยงพร้อมกับสุกโยโครงการเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียนสำหรับลาวมีทาแห่งด้านพลังงานการเสริมโยงตลาดไฟฟ้าภาคพื้นสามารถเปิดบทบาทใหม่โดยเฉพาะถ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสามารถเสื่อมกับตลาดภาคพื้นได้หลายขึ้นจะเหตุให้บทบาทด้านพลังงานของลาวสามารถเสื่อมโยงกับวลาการพัฒนาสีเขียวของอาเซียนนอกนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดสำหรับลาวแม่นการใส่รถไฟลาวจีนเป็นกลไกเสื่อมต่อในคำปราศัยทานเสริมไซโกมาซิตได้ยืนยันว่าเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน3จำศูนย์จะสร้างโอกาสหลายขึ้นในการเข้าถึงตลาดจีนและเสริมขยายความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกของลาวไปยังจีนในทางกลับกันลาวสามารถเสริมสร้างบทบาทของตนให้เป็นขั้วเสื่อมต่อภาคพื้นสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างจีนอาเซียนผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งสามารถนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ภาคพื้นก็คือจีนอาเซียนถ้าหากสามารถต่อยอดได้ดีรถไฟลาวจีนจะบ่ได้เป็นเพียงเส้นทางนำสินค้าจากลาวเข้าไปจีนหรือจีนเข้ามาลาวแต่สามารถกลายเป็นแกนกลางของแล้วการค้าที่เสื่อมจีนอาเซียนสินค้าจากจีนสามารถผ่านลาวสู่อาเซียนและสินค้าจากอาเซียนก็สามารถใส่ลาวเป็นประตูเข้าสู่จีนบทบาทแบบนี้จะเหตุให้จุดที่ลาวเคยเป็นข้อจำกัดจากการบ่มีทางออกสู่ทะเลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดเสื่อมต่อทางบกที่มีความหมายหลายขึ้นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งแม่นการที่แขวงเซกองถูกเลือกมาเป็นเมืองแห่งเสน่ห์ของลาวประจำคาเอ็กซ์โป2006ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนว่าการเสื่อมต่อจีนอาเซียนสามารถกระจายสู่ท้องถิ่นเซกองสามารถใช้เวทีนี้นำเสนอสินค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโอกาสลงทุนของตนต่อผู้ประกอบการจีนอาเซียนสิ่งนี้สิให้เห็นว่าคาเอ็กซ์โปสามารถเป็นช่องทางให้แก่ท้องถิ่นของลาวเข้าหาตลาดและนักลงทุนโดยกง บ่จำกัดอยู่แต่ระดับศูนย์กลางเท่านั้นค่าเอ็กซ์โปครั้งที่23เลือกเอาเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 มาเป็นคำขวัญก็คือมาเสื่อมกับโอกาสทางธุรกิจจริงพอปี2006แม่นระยะสำคัญของการนำเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 เข้าสู่การปฏิบัติตัวจริงดังนั้นเขตการค้าเสรีจีนอาเซียน 3.0 จึงบ่แม่นเพียงขอบการค้าสำหรับจีนอาเซียนยังเป็นบริบทใหม่ที่ลาวสามารถนำใช้เพื่อกำหนดบทบาทของตนในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นจากตลาดจีนที่ใหญ่สู่รถไฟแล้วจีนที่เสื่อมต่อจีนกับอาเซียนจากกสิกรรมไปสู่พลังงานสีเขียวและจากการค้าแบบเดิมไปสู่ดิจิตอลและ AI ทั้งหมดกำลังประกอบกันเป็นโอกาสใหม่ให้กลายเป็นผลประโยชน์จริงต่อผู้ผลิตผู้ประกอบการชาวกสิกรท้องถิ่นและเศรษฐกิจลาวโดยรวมให้หลายที่สุด
1: ท่านแนวฟังเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนฉบับที่3กับโอกาสใหม่ของลาวจากตลาดจีนสู่บทบาทขั้วเสื่อมต่อจีนอาเซียนซึ่งได้นำเสนอสุนันฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนมันนี่หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง2คือบัลลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหนาฏต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่อยากเพียงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า500สกเมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงและยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกมาพบกับมื้อรายการในมื้อนี้ก็เป็นตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์เนาะเป็นตอนเช้าของมื้อวันอาทิตย์เป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายๆคนได้ท่ามกลางตอนเช้าสภาพตอนเช้าอยู่นครหลวงวิจันทน์สภาพดินฟ้าอากาศก็ถือว่าบ่ฮ้อนบ่หนาวแต่ว่าเย็นสบายว่าซั่นซะอากาศอยู่สบายอากาศอยู่สบายฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็จังซี่หลายผู้หลายคนโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจนี่แหละก็ได้พักได้พักได้เนาะแต่ว่าบางคนก็ยังบ่ได้พักได้พักยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่โดยเฉพาะแม่นเจ้าค้าเจ้าขายให้หน้าฮั่วสวนสาวกสิกรแล้วก็แม่นบรรดากรรมกรเบิกหามแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวป้องกันชาติอยู่ตามบริเวณชายแดนจุดรอแหลมต่างๆหรือว่าจุดข้ามร้อยหรือว่าจุดทรงทางธรรมชาติหรือว่าจุดที่มีความเสี่ยงเนาะเพื่อปกป้องรักษาเขตน้ำเดือนดินเพื่อปกป้องรักษาบ่ให้ปรากฏการย่อท่อมาเข้ามาสู่ภายในประเทศของพวกเขาเนาะสกัดกั้นอย่างวงไวทันเหตุการณ์ว่าซั่นซะใน 2-3 มื้อผ่านมานี้ในอาทิตย์แล้วนี่เนาะ2-3 มื้อผ่านมานี่ก็ถือว่าอยู่นครหลวงวิจันทน์ก็มีเหตุการณ์สำคัญเฉพาะเป็นการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า 40M รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อการสุกยู่ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมขู่จากระเบิดลูกวานลาวเฮาก็ได้เป็นเจ้าภาพก็ถือว่ามีห้อยกว่าประเทศพอได้เดินทางคำมะห่วมเนาะแล้วก็ได้สำเร็จลงและสำเร็จลงอย่างเป็นทางการแล้วเนาะภายหลังที่พวกเราจัดมาแต่วันที่14วันที่18ถือว่าเป็นการกลับคืนสู่บ้านเกิดอีกรอบหนึ่งเนาะภายหลังที่เราได้เป็นเจ้าภาพเทือนทำอิฐแมนปี2010ปี2010ถือว่าในรอบ15ปีหรือว่า16ปีเนาะที่เราได้กลับคืนมาเป็นเจ้าภาพอีกเติมก็มีหลายๆได้ล้นเองก็ได้เก็บกับข้อมูลข่าวสารเด็กก็จะมีข่าวๆมานำเสนอให้มีรายการให้ฟังเนาะรวมถึงข่าวปิดกองประชุมว่าใครเป็นเหตุอย่างแน่แล้วก็ข่าวสำคัญอื่นๆปิ่นอ้อมข่าวสำคัญอื่นๆที่ปิ่นอ้อมอีกจำนวนหนึ่งที่เดลุนจะนำเอามาเสนอฉะนั้นเริ่มต้นทำอิฐของรายการเดลุนจะนำเสนอเกี่ยวกับกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนที่สัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมขู่จากระเบิดลูกวานว่าซั่นซะที่เราเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนั้นในระหว่างวันที่14 58กันยานี้ที่เดชอรุณได้เว้าเบื้องในเบื้องต้นเมื่อกี้นี้เนาะก็ถือว่าอัดลงได้โดยผลสําเร็จอย่างจบงามในตัวแรงของวันที่18แหละเนาะอยู่หอประชุมแห่งชาติภายหลังที่ว่าดําเนินมาเป็นเวลา5วันภายใต้กับเป็นประธานของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารเนาะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ตกค้างอยู่แล้วแล้วก็มีท่านนางอาบิดาโซเซียอาลีจาบานารองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติผู้ต่างหน้าบรรดาองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยคณะผู้แทนหลายกว่า100ประเทศได้เข้าร่วมกะตลอดระยะดำเนินกองประชุมท่านผู้ฟังเนาะตลอดระยะดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันมีบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมนี่ก็ได้พร้อมกันปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติเนาะส่วนที่สัญญาฉบับดังกล่าวนั้นว่าโดยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า 40M ในระยะผ่านมาสอกหาวิธีการแก้ไขบรรดาจุดอ่อนข้อคงค้างและก็วางทิศทางร่วมกันในต้นหน้าทิศทางแผนการโดยเฉพาะนี่การสืบต่อย่ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่ที่เกิดจากระเบิดลูกวานอย่างถาวรของบรรดาประเทศรัฐภาคีเพ ื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของสากลก็คือของโลกภายหลังมีผลบังคับใช้นับแต่ปี2010เป็นต้นมาเนาะปี2010คือเดชอรุณได้เว้าผ่านมาเนาะทบทวนถึงสถานการณ์การเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีหรือว่าสถานภาพการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของบรรดาประเทศในโลกเนาะการช่วยเหลือผู้ถือข้อให้จากระเบิดบอมบ์แตกหินแตกใส่การร่วมมือกันในการแก้ไขการช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลและก็รวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบอมบ์แตกเลขเปลี่ยนทัศนะร่วมกันเนาะทบทวนผลของการดำเนินงานกำหนดแผนการร่วมมือและก็การสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลก้าวไปสู่การยุติการผลิตการนำไส้และก็การสะสมระเบิดลูกวานลดพรผลกระทบต่อพลเรือนเน้นย้ำคืนความพยายามที่จะยุติภัยคมคู่เนาะที่เกิดจากระเบิดบอมบ์แตกหรือว่าระเบิดลูกวานอย่างถาวรการช่วยเหลือผู้ถือข้อให้จากระเบิดแตกไส้การร่วมมือและก็การช่วยเหลือของสากลมาตรฐานความโปร่งใสการจัดตั้งปฏิบัติพันธะสากลรวมถึงมาตรการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบอมบ์แตกการสนองทุนสนับสนุนนะเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบอมบ์แตกและก็การสนับสนุนด้านอื่นๆการทบทวนคืนสถานภาพการประกอบส่วนทางด้านการเงินตาเนี่ยตามมาตราที่14ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานพิจารณาคำห้องขอที่ได้ยืนไปก่อนหน้านี้ตามมาตราที่3และก็มาตราที่4ของสนธิสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกวานพิจารณาถึงความจำเป็นและก็ระยะห่างในการจัดตั้งปฏิบัติของบทซุ้มบรรดารัฐภาคีนะตามที่ได้ระบุไว้ในวรรคที่2มาตราที่11ของสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานในโอกาสนี้เดชอรุณก็จะนำเสียงบางตอนเนาะที่ว่าท่านท้องสวรรค์พระวิหารเพิ่นได้กล่าวพิจของประชุมเพื่อว่าให้มิตรและการได้รับฟังเนาะได้ฟังเสียงบางตอนของเพิ่น
1: สปป.ลาวสำเร็จการเป็นเจ้าภาพและประธานของประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ซึ่งได้จัดขึ้นอยู่นครราชสีมาในระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนปี2026นี้โดยมีคณะผู้แทนเดินทางมาจากต่างประเทศเขาห่วมทั้งหมดมีหาร้อยกว่าท่านมาจาก91ประเทศในนั้นเป็น74ประเทศเป็นประเทศภาคีและ17ประเทศเป็นประเทศสังเกตการในองค์การจัดตั้งสากลต่างๆจำนวนมี27องค์การจัดตั้งสากลเขาห่วมกองประชุมได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จจบงามตามเป้าหมายและได้ห้องเอาเอกสารผลกองประชุมอย่างเป็นเอกสารจำนวน3ฉบับคืออันที่1เอกสารทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานโลซานในระหว่างปี2022ครับปี2026เอกสารที่2เป็นแถลงการทางด้านการเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และเอกสารที่3แผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์ระยะปี2027ถึง2031ตลอดระยะการดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันผ่านมานั้นบรรดารัฐภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลในภาคพื้นองค์การจัดตั้งสากลผู้รอดชีวิตและตัวแทนจากซุ้มซ้นที่ได้รับผลกระทบได้เอาใจใส่สุมทุกสริปัญญาและปรึกษาหารือในหัวข้อสำคัญของกองประชุมอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์และสามารถเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิ่งท้าทายปัญหาคงค่าและวิธีการแก้ไขในตอนหน้า
0: อันนั้นก็เป็นเสียงบางตอนสำคัญที่ท่านทองสวรรค์ภูมิหันเพิ่นได้กล่าวเนาะในพิธีปิดกองประชุมซึ่งว่ากองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกือดห้ามระเบิดลูกวานหรือว่า CCM ห้องเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยู่ความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคุ้มคู่จากปัญหาระเบิดลูกวานที่เราได้รับเปลี่ยนเจ้าภาพยังได้รับพ้องเอาเอกสารสำคัญ3ฉบับได้สำคัญใน3ฉบับก็คือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงวิ่งจันทร์2027ถึง2032หรือว่า VCEP VCAP ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าและก็เป็นแถลงการณ์การเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM เอาอันนี้ก็เป็นมากผลที่ว่ากองประชุมCCM การเกิดหาระเบิดลูกวานที่แล้วเราได้ทำเกียรติเป็นเจ้าภาพก็ได้มีผลสำเร็จอย่างจบงามเนาะมีผลสำเร็จอย่างจบงามประชันซะเอาเดี๋ยวรุ่นก็จะนำเสนอข่าวตื่มอีกเนาะนำเสนอข่าวตื่มเกี่ยวกับเกี่ยมการท่องเที่ยวอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ว่าซ้ำซะข่าวถึงว่ากลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมมือกับที่ปรึกษาองค์การโคยก้าได้เปิดเผยแนวความคิดการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ว่าซ้ำซะจุดประสงค์ต้นต่อในการเพื่อยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวภาคเซาอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ให้ยาวขึ้นในแก่ยาวขึ้นหลายคนเก่าว่าซั่นซะจาก1คืนหา2คืนว่าซั่นซะเป็น2คืนพร้อมทั้งเพิ่มการใช้จ่ายในท้องถิ่นโดยเน้นใส่ความเป็นเอกลักษณ์แบบท้องถิ่นว่าซั่นซะจุดเด่นที่น่าสนใจเนาะเรื่องจันทร์มุมมองใหม่เพิ่นว่านครหลวงที่เงียบสงบเต็มไปด้วยมรดกวัฒนธรรมและก็สถาปัตยกรรมอันล้ำค่าวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตามเข้มของซึ่งว่าสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆว่าซั่นซะมีเสน่ห์อยู่ในชุมชนท้องถิ่นตามเส้นทางหอมแล้วก็เจาะลึก7เส้นทางท่องเที่ยวที่ว่าสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เส้นทางหอบในเส้นทางมรดกทางวิญญาณประวัติศาสตร์ชาติมนต์เสน่ห์แม่น้ำของแล้วก็วัฒนธรรมแบบสั่งสั่นเนาะมีคาเฟ่มีหัตถกรรมมีหอศิลปะต่างๆเนาะเส้นทางทางนอกนี้สัมผัสธรรมชาติและก็วัฒนธรรมท้องถิ่นผาจ้อมน้ำเปลี่ยนโยลปาว่าซั่นซะวัดประวัติศาสตร์ปู่ฮานปู่ฮานสถานหาดไซฟองแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติภูพนังเมืองสังทองนี้กิจกรรมจะและก็กิจกรรมแบบสลาดว่าซั่นซะซึ่งว่าระบบเดียวก็ได้มีการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าว่าซั่นซะและก็กิจกรรมจำกัดประทับตามจุดสำคัญต่างๆเนาะระบบเสียงบรรยายดิจิตอลเนาะพร้อมทั้งยกระดับกิจกรรมไนท์ทัวร์ว่าค่ำคืนยามค่ำคืนท่องเที่ยวยามค่ำคืนแล้วก็มีการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ส่งเสริมชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์และก็พัฒนาการท่องเที่ยวบ้านเฮาให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งยนต์คนหลวงจันทร์ก็คือพวกข้างหู้เนาะเป็นนครหลวงของลาวเฮาแล้วก็มีหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมติดพันมีกลิ่นอายเป็นที่เป็นเอกลักษณ์ถือว่าในแต่ละปีนี่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแขกต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าหลายพอสมควรและอยู่นครหลวงจันทร์ระดับมือได้รับการพัฒนายกระดับเนาะโดยเฉพาะด้านพื้นฐานโครงรางถนนหนทางตึกอาคารบ่หรือว่าสถานที่การบริการห้านอาหารห้านบันเทิงโฮงแฮมเฮือนผักต่างๆก็ได้รับการปรับปรุงได้มีความทันสมัยหลายขึ้นระบบโทรคมนาคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตพื้นฐานเทคนิคต่างๆก็ถือว่ามีความสะดวกตรงไวแล้วก็เท่าเทียมกับสากลได้นะอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ก็ได้บ่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตาบ่ผ่านระบบธนาคารที่ทันสมัยบ่การเฮ็ดธุรกรรมทางด้านการเงินต่างๆเนาะมาท่องเที่ยวก็สามารถเฮ็ดได้อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเฮาก็นับมือนับนะครับการพัฒนาขึ้นเนาะนับมือนับนะครับการพัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวางว่าซั่นซะแล้วก็แข็งแรงได้อยู่นครหลวงวิ่งจันทร์การไปการมาก็มีรถไฟจะไปทางเหนือก็มีรถไฟมีเรือบินนี่สามารถเดินทางไปทางบกทางอากาศก็ได้เปิดเนาะอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์มีท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายฉะนั้นพวกเขานี้เป็นได้โอกาสที่ต้อนรับเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าแขกต่างประเทศก็จงเป็นเจ้าภาพที่ดีโดยเฉพาะแม่นผู้ประกอบการกระจายสวยไส้เขาเอื้นว่าสวยไส้ทรงวางว่าซั่นซะไปเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนั่นก็บ่ได้อีกขายก็ต้องขายให้มันอยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลว่าซั่นซะเพื่อว่า นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะกลับมาอีกเอามาลงเบิ่งข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แก้ไขทับหม้ากำแพงพร้อมทั้งจัดสรรทางเที่ยวตลาดขวดินอันนี้ก็กระซุ่มเซยเนาะที่ว่าเฮ็ดได้เพราะว่าผ่านมามันก็แคบเส้นทางตัวนั้นปฏิบัติตามการซี้น้ำของคณะนำหรือว่าการนำนครหลวงวิจันทร์ครั้งที่16กันยา2026ซึ่งว่าในวันที่18กันยานี้คณะกรรมการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเหี่ยวห้อยตามนครหลวงวิจันทร์มีองค์การกวดกาภาครัฐนครหลวงวิจันทร์สมทบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นพระแยกอัญญาธิการและคนส่งนครหลวงวิจันทร์แผนกการเงินแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่ได้ลงติดตามสุกยู่แล้วก็จะตั้งปฏิบัติการทับม่างกำแพงอยู่บริเวณสถานีรถเมล์ตลาดเซ้านำพาโดยนำไส้รถกลจักในการทับม่างแล้วก็ตัดเศษดินออกว่าซั่นซะเพื่อห้องรับการขยายทางเบตงเสริมเล็กให้กว้างขึ้นอำนวยความสะดวกในการเข้าออกตลาดขวดินของประชาชนบรรดาเผ่านอกสานครหลวงวิจันทร์การลงในครั้งนี้ก็อิงตามหนังสือทางราชการของของว่าการนครหลวงวิจันทร์ฉบับเลขที่1251เนาะลงวันที่18สิงหาคม2026อิงตามการชี้นำของคณะนำนครหลวงวิจันทร์ของว่าการนครหลวงวิจันทร์มอบให้แผนกโยธาธิการและขนส่งมอบให้แผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทร์สมทบกับคณะกรรมการตามข้อตกลงเนาะภาคส่วนเกี่ยวข้องก็จะตั้งปฏิบัติทบมากแล้วก็เปิดเส้นทางเบตงของตลาดขวดินนครหลวงวิจันทร์ตามหนังสือทางราชการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือเนาะที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่และก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเองเนาะก็ได้ลงจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากว่าสภาพบ้านเมืองของพวกเขามีการพัฒนาไปแต่ละระยะอันนี้แต่ว่าพอมีการประกอบส่วนบ่มีการประกอบส่วนแน่นอนแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาก็จะบ่พัฒนาได้ยิงใส่ภาครัฐอย่างเดียวก็บ่ได้ประชาชนเฮาเองหรือว่าเจ้าของที่ต่างๆที่ดินอย่างต่างๆก็ต้องให้ความร่วมมือต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เติมอีกมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับลาวมอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยนี่129คนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางออนไลน์หรือว่าพนันออนไลน์วันที่17กันยายนนี้คณะกสิกรกิจกระทรวงป้องกันความสงบของลาวก็ได้มอบตัวผู้ถูกหาสัญชาติไทยจำนวน129คนในนั้นเป็นเพศหญิง57คนให้เจ้าหน้าที่ไทยเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายพิธีมอบหับนี้ได้จัดขึ้นอยู่ความมิตรภาพสากลลาวไทยแห่งที่1นครโคโลวินจันหนองคายโดยอิงใส่กฎหมายของลาวว่าด้วยการเข้าออกเมืองและการคุ้มครองคนต่างประเทศรวมถึงการประสานงานระหว่างทางการลาวและกับไทยบุคคลทั้ง129คนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ลาวในกวดค้นแล้วก็ได้กักตัวในวันที่18สิงหาคม2026จากการกวดล่างกลุ่มที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและก็พนันออนไลน์การกวดค้นดำเนินขึ้นอยู่โรงแรมแมงโกรและก็อพาร์ตเมนต์กอลลี่บ้านฝ่ายเมืองไซเสถานครหลวงวิ่งจันทร์การมอบตัวในครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายลาวเป็นทานมอบโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเนาะหากว่ามีหยังหากประชาชนพบเห็นบอกหรือว่าบุคคลใดที่มีความสนใจมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางออนไลน์นี่ก็ให้สามารถแจ้งได้ได้ท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นก็ได้ให้สายด่วนไว้1533ตลอด24ชั่วโมง1533ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ถือว่าส่งเสริมต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้เอาจริงเอาจังเอาใจใส่อย่างแข็งแรงเนาะในการมั่งเพทำลายกลุ่มแก๊งอาชญากรรมทางออนไลน์โดยเฉพาะเป็นสแกมเมอร์พนันออนไลน์หรือเว็บพนันต่างๆเว็บไซต์ต่างๆเนาะเอาอันนี้ก็เป็นข่าวๆทั้งหมดที่เดชอรุณได้นำเอามาเสนอก็ถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์แน่ท่านผู้ฟังจะไปลิ่นไปเที่ยวทั้งใดก็ขอให้มีสติระมัดระวังเด้อในการนำใช้รถใช้ถนนก็บ่อยากเว้าหลายดอกทุกคนก็ใหญ่เบิดแล้วเนาะบ่อยากเว้าหลายแต่ว่ามันก็ต้องได้เว้าสภาพอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นตลอดสภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดบางนึงนี่ก็โอ้ยบางทิศอาทิตย์แล้วนี่อาทิตย์นี่แหละเนาะบางต้นอาทิตย์ก็เกิดเหตุที่เศร้าสลดใจที่สุดอยู่ในสังคมออนไลน์เพิ่นก็ได้เอาลงก็มีผู้ประมาทเลื่อขาดสตินี่แหละเนาะไปตามเอาเฮ็ดให้2คนเสียชีวิต เป็นพ่อลูกโอ้เป็นเหตุการณ์ที่โศกเศร้าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้อยากให้มันเกิดขึ้นอันนี้เดชอรุณเว้าบ่แม่นว่าไปซ้ำเติมเด้อเดชอรุณเว้ายกกรณีตัวอย่างขึ้นมาเนาะเพื่อผู้อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกต้องขอแสดงความเสียใจนำครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตทางรายการของพวกเฮาก็ได้เนาะขอแสดงความเสียใจนำอย่างสุดซึ้งอะไรต่อการจากไปของสองพ่อลูกหรือว่าทางว่ากระทบถึงครอบครัวก็ต้องขออภัยเนาะแต่ว่าเดชอรุณเพียงแต่นำเสนอให้มันเป็นกรณีตัวอย่างเนาะบ่อยากให้คนขับประมาทเห็นบ่เฮ็ดให้ผู้อื่นได้ครับถึงแก่ชีวิตนะอันนี้มันบ่ยุติธรรมสำหรับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเจ้าขับรถเลินเล่อประมาทพลาดพังครับเกินความไวเกินกำหนดประมาทเลินเล่อขาดสติเฮ็ดให้ผู้อื่นถูกเคาะหายว่าซั่นซะอันนี้ขอให้ทุกคนมีสติเติมในการขับขี่รถยานพาหนะอาจจะสุขขับไวหลายก็คอยไปคอยมามันก็สิเป็นอีหยังเนาะหนทางก็แคบๆรถก็หลายเนาะบางคนนี่โอ้ยขี่นี่คือคนบ่เคยขับเคยขี่รถนี่นะขี่นี่ไวแท้ไววาขี่รถนี่นะบ่ฮู้ว่ามันฟ้าวไปไสเนาะเดชอรุณนี่ก็โอ้เบิ่งสังเกตเบิ่งบ่ฮู้ว่าฟ้าวไปไสฟ้าวไปบ่อนใดเนาะคือว่าขับไวคือว่าเบียดคือว่าแซงคือว่าอยากไปนะอยากไปแต่ตัวผู้เดียวหั่นน่ะอันนั้นมันก็บ่ได้อีกเนาะท่านผู้ฟังแต่ก็ต้องคอยไปคอยมาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีมารยาทในการขับขี่เนาะเห็นว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายที่สุดเนาะในปัจจุบันนี่เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อกดนวงทวงดึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนาะเสียเงินเสียทรัพย์สินเสียชีวิตหายแห้งก็ถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการเลินเล่อขาดสติความประมาทเนาะของนักขับขี่ฉะนั้นขอฝากถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องควรปรับปรุงเนื้อในกฎหมายเติมอีกว่าด้วยการขนส่งทางบกนี่นะเราด้วยการนำใช้รถใช้ถนนนี่นะเนาะอันใดมันสอดคล้องอันใดมันบ่สอดคล้องก็ขอให้ปรับปรุงเติมอีกบรรดาเนื้อในของกฎหมายมาตราต่างๆปรับใหม่เสียโทษบ่เอามาตรการแห้งๆขึ้นมาอีกบ่ครับขับขี่มันจังสิย่านได้ตัวนี้ได้คืออยู่ต่างประเทศคืออยู่ประเทศใกล้เคียงประเทศเวียดนามนี่เพิ่นมีรถหลายขี่รถแต่เพิ่นก็บ่ได้เกิดอุบัติเหตุนะย้อนว่าเพิ่นให้เกียรติซึ่งกันและกันในการขับขี่รถบ่ซิงบ่แซงไปตามเลนของไผของมันอันนี้จักตัดหน้าตัดหลังจะฟ้าวแต่ย่านแต่ตัวเองบ่ได้ไปอันนี้ก็นะมันก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจักรถรับประกันบ่รับประกันออกจากเจ้าจากเฮือนเนาะก็บ่แม่นว่ามานั่งเว้านั่งสอนกันได้อันนี้มันเป็นจังซั่นแท้เลยยกเอากรณีตัวอย่างขึ้นมาเว้าเพื่อจะให้สังคมของพวกเฮานี่มีสติในการนำใช้รถใช้ถนนตื่มอีกลดพรการเกิดอุบัติเหตุมาสืบต่อข่าวเกี่ยวกับเมืองจันทบุรีแจ้งให้กวดกาการติดตั้งป้ายและก็เนื้อในของป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องอยู่เรียบตามเส้นทางขึ้นใหม่วันที่18กันยานี้เนาะคณะกรรมการปกครองเมืองจันทบุรีนครหลวงวิ่งจันทน์นี่ก็ได้ออกแจ้งการติดตั้งป้ายและก็เนื้อในของป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามระเบียบการอยู่เรียบตามเส้นทางขึ้นใหม่เพื่อเฮ็ดให้เมืองจันทบุรีนี้มีความเปลี่ยนระเบียบเรียบร้อยสะอาดจบงามและก็ลดพ้นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนย้อนการติดตั้งป้ายบ่ถูกต้องตามเทคนิคเนาะบังวิสัยทัศน์ในการสัญจรนี่นะคณะกรรมการปกครองเมืองจันทบุรีก็จึงได้ออกแจ้งการมายังบรรดาท่านนะครับทราบแล้วก็จะตั้งปฏิบัติอันทำเอ็ดนี่ก็แม่นให้บรรดาบริษัทห้างห้านบุคคลแล้วก็นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาหรือป้ายซื้อห้างที่ตั้งอยู่เรียบเส้นทางทั่วเมืองจันทบุรีกวดกาคืนเกี่ยวกับความถูกต้องความมั่นคงและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายของตนให้บรรดาบริษัทหรือว่าห้างห้านบุคคลนิติบุคคลนำเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ในการติดตั้งป้ายแล้วก็เนื้อในของป้ายโฆษณาที่ได้รับอนุญาตจากแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้ห้องว่าการเมืองจันทบุรีบ่ให้กายวันที่10ตุลาที่จะมาถึงนี้ถ้าว่าภาคส่วนใดบ่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาต่อการแจ้งการสำหรับนี้ถือว่าเป็นการติดตั้งป้ายโฆษณาแบบบ่ได้รับอนุญาต ทางคณะผิดชอบจะได้มีการฮื้อถอนเนาะตามระเบียบการและเจ้าของป้ายจะบ่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายหรือว่าเรียกห้องค่าเสียหายทั้งนั้นใดทั้งหมดเนาะพร้อมทางจะถูกปรับใหม่ตามระเบียบการว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยป้ายได้ฉบับเลขที่50หรือว่า50สพส.ลงวันที่21มีนาคม2018อย่างเข้มงวดมอบให้องค์การวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองห้องการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองนี้ห้องการโยธาธิการขนส่งเมืองประธานตาแสง3ตาแสงแล้วก็ประธานบ้าน30บ้านทั่วเมืองจันทบุรีเป็นเจ้าการเผยแพร่เนาะหัวหน่วยธุรกิจรับทราบให้หัวหน่วยธุรกิจรับทราบพร้อมทางเปลี่ยนเจ้าการติดตามซุกยู่และการปฏิบัติตามการแจ้งการอย่างเข้มงวดว่าซั่นซะเอาอันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดตามเพิ่นแล้วเนาะผู้ใดที่ว่าติดตั้งป้ายแบบบ่ถูกลักษณะบ่ถูกตามแนวทางบ่บังการสัญจรทัศนะในการเบิ่งเห็นว่าซั่นซะให้ฮีบฮอดไปแจ้งตัวเพิ่นนี้เนาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดป้ายเป็นเจ้าของห้างบริษัททางห้างนี่ป้ายโฆษณาอย่างต่างๆฮีบฮอดเข้าไปหาเพิ่นในการนำใช้ภาษาก็เช่นเดียวกันบางคำนี่ภาษาลาวนี่น้อยๆภาษาต่างประเทศนี่ขึ้นก่อนภาษาลาวนี่น้อยๆนะการใช้คำศัพท์ในภาษาลาวก็บ่ถูกอีกบ่ถูกตามไวยากรณ์วรรณยุกต์อย่างต่างๆบ่ถูกเนาะบางอันก็บ่ถูกเขียนคำศัพท์ต่างๆก็บ่ถูกฉะนั้นเพิ่นดีแล้วที่เพิ่นออกมาแจ้งการก็จังซี่เนาะเพื่อว่าให้มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเฮ็ดเอาใดให้มันรับประกันความแข็งแรงทนทานป้ายโฆษณาต่างๆให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแหละบ่แม่นอยากตั้งเสร็จก็ตั้งเนาะเฮ็ดป้ายโฆษณาเฮ็ดกักซากอยู่มันบ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่จบบ่งามว่าซั่นซะต้องเป็นเจ้าการตื่นตัวนํากันเนาะถ้าว่าเพิ่นบ่ใหม่เสียโทษมีการฮื้อถอนนี่เพิ่นบ่ให้เรียกร้องค่าเสียหายทั้งในเบิดทั้งสิ้นได้เนาะเพิ่นเว้าอยู่ในแจ้งการนี่แหละยิ้มฮ้อนเข้าไปหาเพิ่นเนาะเอาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเดี๋ยวเราลุ้นกันต้องขอขอบใจรายการที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการมาแต่ต้นจนจบเนาะหากว่าผิดพลาดประการใดๆล้นต้องขอโทษขออภัยขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพสิไปลาไปการไปห้องทำโรงเรียนกันมาเบิ่งเวลาหมดลงไปพอดีเดี๋ยวเราลุ้นพบเลยทีมงานจากลาท่านฟังไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์ต่อไปซึ้งทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้แถลงข่าวผลสำเร็จกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาบ่ด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3 5ปีผ่านมาคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของมินยิงเมลเด็กมีผลสำเร็จหลายด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเอาใจใส่แก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่พัวพันกับปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตและตองโซการสนองชาวต่างประเทศถือครองพันธบัตรสหรัฐอเมริกาต่ำสุดในรอบ9เดือนเปรูส่งกล้วยไปตลาดจีน19ตันเป็นข้างทำอิฐและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: วันที่18กันยายนท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้ต่างหน้าพรรครัฐบาลและประชาชนลาวประเภาแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ภายใต้หัวข้อสุกยุคความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากภัยคมคู่จากระเบิดลูกวานที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14 18กันยายนอยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิ่งจันทร์โดยมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านทองสวรรค์พรหมวิหารแถลงข่าวว่าตลอดระยะการดำเนินกองประชุมเป็นเวลา5วันบรรดารัฐภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลภาคพื้นองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้รอดชีวิตและตัวแทนจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้เอาใจใส่สุ่มทุกสติปัญญาและปรึกษาหารือในหัวข้อสำคัญของกองประชุมอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์และสามารถเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับ